สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมสนับสนุนโครงการนั่งสุขลุกสบายส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะณโรงเรียนวัดกลางคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิการบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน207ครัวเรือนโดยได้รับความเมตตาจากพระวชระญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามเจ้าคณะตำบลบางปลอกเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์มอบสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรภาคีเครือข่ายสำหรับโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้นับเป็นบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมยกระดับสุขภาวะในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งดำเนินการครอบคลุมครบทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีในการนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนปูนพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ถ้วยเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและมอบเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลืออีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพที่ได้ร่วมสนับสนุนปูนสำหรับใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงสุขภัณฑ์ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันลงแรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรไบอันกัลยาณมิตรแมทธิวแม็กเกวนกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันแม็กเกวนกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วย

ความปลื้มปิติช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้พูดถึงความสำคัญของพระคุณบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งยังได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับบิกินเนอร์สอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐส่วนระดับอินเตอร์มีเดียสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยซึ่งได้รับความสนใจจากบุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมเรียนภาษาไทยในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้มาสั่งสมบุญร่วมกันและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเรื่องคารวะธรรมคือหลักธรรมหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขหลักธรรมนี้มี4ประการประกอบไปด้วย 1. สัจจะคือความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งกายวาจาและใจ 2. ธรรมะคือการฝึกฝนและข่มใจการรู้จักควบคุมอารมณ์ปรับปรุงนิสัยยับยั้งชั่งใจและปรับตัวเข้าหาผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา 3. ขันติคือความอดทนต่ออุปสรรคความเหนื่อยยากตลอดจนคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ถูกใจและ 4. จาคะคือความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูป

และเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมจนตรัสรู้ธรรมได้ในภพชาตินี้นั้นจิตใจของพระองค์ท่านต้องเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคิดแต่ว่าทำอย่างไรบารมีจึงจะเต็มเปี่ยมเท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะดูพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างและตั้งใจดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการนำใจของเราเนี่ยให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางอันเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงอายตนะนิพพานได้อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลปุณณมสูตรเทวทหวรรคว่าสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษเมื่อตายไปย่อมมาเกิดในคติของสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าสัตบุรุษต้องไม่มีความลำเอียงเพราะความลำเอียงเป็นทางมาแห่งอกุศลกรรมหลายอย่างตั้งแต่เริ่มคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดคือทำให้เขาตกไปเบียนคือทำให้ตายผู้ที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นแสดงว่ากำลังเบียดเบียนตนเองไปพร้อมๆกันเพราะผลที่เกิดจากการประทุษร้ายคนอื่นก็จะกลายเป็นวิบากกรรมติดตัวให้ต้องประสบทุกข์อีกมากมายทั้งในภพนี้และในภพชาติต่อกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกตัวเองว่าสัตบุรุษจะต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น

แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสักเพียงไรก็จะยังคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิตถึงแม้จะถูกปองร้ายหมายชีวิตก็ไม่คิดทำร้ายตอบแต่หาทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนี่นับเป็นวิสัยของบัณฑิตบรมโพธิสัตว์ทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มาติดตามรับฟังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาตามประสาโลกๆนั่นแหละแต่อิจฉากันชนิดจะเบียดเบียนให้อีกฝ่ายตายจากโลกนี้ไปเลยเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระราชาทรงถูกกาลกะเสนาบดีเพชรทูลยุยงให้กำจัดธรรมทัตบัณฑิตด้วยการให้ก่อสร้างสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากธรรมทัตบัณฑิตเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำให้พระอินทร์ลงมาช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตเรื่อยมาต่อมากรกะเสนาบดีก็แนะนำกลอุบายที่แม่เทวดาก็เนรมิตให้ไม่ได้จากนั้นพระราชาจึงตรัสเรียกธรรมทัตบัณฑิตมารับสั่งว่าท่านอาจารย์อุทยานสะโบกครณีและปราสาทที่สำเร็จด้วยงาและแก้วมณีสำหรับส่องสว่างแก่ปราสาทท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้เนี่ยท่านยังสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ทำหน้าที่รักษาอุทยานแก่เราเถิดธรรมทัตรับราชบัญชาแล้วก็กลับไปนอนใคร่ครวญถึงศีลเหมือนเดิมคืนวันนั้นธรรมทัตบัณฑิตบริโภคอาหารอย่างดีตื่นนอนในเวลาใกล้รุ่งนั่งคิดอยู่ว่าท้าวสักกะเทวราชสามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คงไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานประกอบไปด้วยองค์สี่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายเช่นนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือประทุษร้ายตอบเพราะไม่อยากจะผูกเวรกันข้ามชาติจึงคิดจะหลีกทางให้โดยขอไปตายในป่าดีกว่าตายในเงื้อมมือของอมิตรด้วยความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้เนี่ยแม้จะตั้งตายก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนเมื่อพินิจพิจารณาสอนตัวเองแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องความบาดหมางกันระหว่างตัวเองกับเสนาบดีจึงปลอมตัวออกจากพระนครทางประตูใหญ่ก้าวป่านนั่งรำพึงถึงธรรมของสัตบุรุษที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกท้อแท้หรือหดหู่ใจแต่อย่างใดท้าวสักกะทราบว่าธรรมทัตผู้เป็นสัตบุรุษกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกแล้วจึงแปลงเป็นพรานภัยกลับไปหาพระโพธิสัตว์ได้บอกความในใจให้ทราบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลผู้รักษาสวนประกอบไปด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้เพราะรู้ว่าท่านคงไม่สามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจึงออกจากบ้านเข้าป่ามานั่งนึกถึงธรรมของสัตบุรุษอยู่ที่นี่ตามลำพังท้าวสักกะตรัสว่าท่านบัณฑิตเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์สี่ได้ตามอย่างที่ท่านคิดนั่นแหละ

แต่ท่านก็จะเพิ่งด่วนสิ้นหวังในชีวิตเลยเพราะว่าช่างกลบกผู้แต่งประศกของพระราชาชื่อว่าชัตตปาณีเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่เมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลให้ทรงแต่งตั้งช่างกลบกนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดเมื่อทรงแนะนำทางออกให้แล้วก็เสด็จกลับคืนสู่เทพนครของพระองค์ตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำแนะนำจากพระอินทร์แล้วก็ปีติใจเปี่ยมด้วยความหวังรีบกลับไปหาช่างกลบกชื่อชัตตปาณีแล้วก็ซักถามว่าสหายได้ข่าวว่าท่านประกอบไปด้วยคุณธรรม4ประการหรือชัตตปาณีผู้รักษาความลับในการทำความดีมาโดยตลอดสงสัยว่าท่านบัณฑิตรู้ความลับของตนได้อย่างไรแล้วตัวท่านน่ะทำตัวเป็นเพียงนายช่างกลบกและประพฤติธรรมเงียบๆตามลำพังมาโดยตลอดมิเคยเอ่ยปากบอกใครเลยท่านไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนเมื่อรู้ว่าท้าวสักกะเทวราชเป็นคนบอกอีกทั้งปุโรหิตโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังชัตตปาณีก็เกิดความสงสารว่าคนดีควรจะได้รับการคุ้มครองจึงปวารณาที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากภัยในครั้งนี้โดยการจะเปิดเผยคุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่พบชาติในอดีตให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทัตบัณฑิตพาชัตตปาณีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชชัตตปาณีนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่ขอพระองค์จงทรงตั้งชัตตปาณีนี้เนี่ยเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชัตตปาณีว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกชงนพระทัยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่าคุณธรรมสี่ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดปุโรหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างล่ะชัตตปาณีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจเพราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระองค์ขนาดนี้เนี่ยก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความริษยาแน่นอยู่ในพระทัยได้ตรัสถามดูก่อนชัตตปาณีท่านเป็นผู้ไม่ริษยาหรือจริงพระเจ้าค่ะท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาชัตตปาณีก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้ไม่ริษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้างนั้นเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า

ู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงนั้นต้องประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตเมื่อมีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้ไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งเมื่อถึงคราวคับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะธรรมดาคนดีเนี่ยเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดีและบุญบารมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้เมื่อเราสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีกันมากเข้าบารมีธรรมนี่แหละจะอำนวยผลให้เราประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้รักในการทำความดีกันให้มากๆและก็หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่70

มโหสถได้กลับไปยังเรือนของตนแล้วก็วางแผนทดสอบความเป็นผู้มีศีลของนางโดยให้สหายบริวาร3คนช่วยไปเกี้ยวนางอมราหากสำเร็จก็จะให้เงินเดิมพันถึงพันกหาปณะชายหนุ่มทั้ง3ได้ผลัดกันไปทีละคนโดยคนแรกเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็แกล้งร้องเรียกคนเฝ้าประตูนางอมราครั้นได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านก็รีบออกมาต้อนรับแล้วบอกกับเขาว่าพ่อนายน่ะออกไปข้างนอกท่านมาที่นี่มีธุระอันใดหรือแล้วก็เชื้อเชิญให้เขาขึ้นมาบนบ้านชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนแล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราศีนางแม้เขาจะโปรยเสน่ห์ด้วยคารมคมคายเว้าวอ

รักจากนางหรือแม้กระทั่งเอาทรัพย์มาล่อก็ตามแต่นางก็ไม่ได้แสดงอาการสนใจแต่อย่างใดเพราะในใจของนางมีแต่เพียงโสมทัสเท่านั้นเพื่อจะตัดรำคาญให้เขาสิ้นเยื่อใหญ่นางจึงแกล้งกล่าวตำหนิชายหนุ่มว่าท่านน่ะเป็นผู้มีทรัพย์สำคัญว่าคนที่มีทรัพย์เนี่ยสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงอยู่ทรัพย์นั้นน่ะอาจอำนวยสิ่งที่ท่านปรารถนาได้แต่โปรดจำไว้ว่าทรัพย์ของท่านมิอาจซื้อความรักจากใจของสตรีเช่นดิฉันได้เลยทรัพย์ของท่านจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านได้ถ่ายถอนความชั่วออกจากใจซะแล้วน้อมนำความดีมาใส่ไว้แทนพอนางกล่าวจบชายหนุ่มถึงกับสะอึกบังเกิดความรันทดอดสูและกระอักกระอ่วนใจระคนปนกันอย่างบอกไม่ถูกเพราะเหตุที่ถ้อยคำของนางช่างคมคายเสียจนปราบแปลไปถึงหัวใจราวกับถูกมีดคมบาดลึกลงที่กลางใจแต่ครั้งจะโกรธเคืองนางก็ทำได้ไม่ถนัดนักเพราะทุกถ้อยคำที่นางเอื้อนเอ่ยเป็นสัจวาจาแท้จริงที่ควรค่าแก่การบูชาเสียมากกว่าเมื่อไม่อาจล่วงล้ำก้ำเกินนางได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดชายหนุ่มจึงเริ่มได้คิดว่าการที่ต้องนั่งอยู่ต่อหน้านางยิ่งนานเพียงใดก็ยิ่งจะเพิ่มความอัปยศอดสูให้แก่ตนเพียงนั้นทางที่ดีน่ะตนควรจะล่าถอยกลับไปซะคิดดังนี้แล้วเขาก็รีบลานางกลับไปทันทีจากนั้นจึงได้กลับไปรายงานผลให้มโหสถทราบถึงความล้มเหลวของตนเมื่อมโหสถทราบว่านางยังไม่ยอมเปิดทางให้ใครจึงสั่งให้สหายที่เหลือเปลี่ยนหน้ากันไปเกี้ยวนางแต่แล้วทุกคนต่างก็พกพาความผิดหวังกลับมาด้วยกันทั้งหมดดังนั้นในครั้งที่สี่มโหสถจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฉุดนางแล้วนำมาหาเราที่นี่แหละชายเหล่านั้นก็จำต้องทำตามคำสั่งของมโหสถยามนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วดวงอาทิตย์ใกล้จะอัสดงนางอมรากำลังนั่งอยู่เพียงลำพังในห้องพักด้วยจิตใจที่จดจ่อรอคอยการกลับมาของโสมทัสผู้เป็นสามีด้วยความคิดคำนึงหาทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกดังขึ้นจากหน้าห้องพักของนางแต่แทนที่จะเป็นเสียงของมโหสถกลับกลายเป็นเสียงชายหนุ่มทั้งสามยังไม่ทันที่นางจะกล่าวอะไรชายเหล่านั้นก็ตรงเข้าจู่โจมถึงตัวนางโดยมิทันให้รู้ตัวแล้วใช้กำลังฉุดคร่านางมาพอมาถึงเรือนของมโหสถนางได้แลเห็นเคหสถานอันใหญ่โตโอฬารโออาราวกับเวียงวังก็รู้ว่าฐานะของเจ้าของเรือนน่ะคงไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วอย่างน้อยๆก็คงเป็นถึงอมาตย์ราชเสวยชั้นผู้ใหญ่ภายหลังฉุดนางมาได้ชายเหล่านั้นก็พานางไปพบมโหสถผู้เป็นนายนางอมราแม้มายืนอยู่เฉพาะหน้าของมโหสถแต่ก็ยังจำโสมทัสสามีของนางไม่ได้เลยแม้แต่จะเฉลียวใจสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะเหตุที่ก่อนนั้นมโหสถได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนธรรมดาธรรมดา

ซึ่งต่างจากมโหสถในบัดนี้ราวกับคนละคนนางอมราและดูชายผู้ปรากฏกายอยู่เฉพาะหน้านางแล้วท่านใดนั้นเสียงหัวเราะของนางก็ดังขึ้นแต่แล้วจู่ๆนางก็กลับร้องไห้อีกมโหสถเห็นกิริยาที่ชวนให้ฉงนใจเช่นนั้นจึงได้ถามนางว่านางน่ะเสียสติไปแล้วหรือไรฉะไหนเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ก็อะไรล่ะเป็นเหตุให้นางต้องทำอย่างนั้นนางค่อยๆเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลคลอเบ้าพลางกลั้นความสะอื้นไว้ภายในได้สนิทแล้วจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติว่านายท่านดิฉันน่ะเห็นสมบัติของท่านแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ว่าผลบุญช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอการได้สมบัติอันมหาศาลถึงเพียงนี้ก็เพราะผลแห่งความดีที่ท่านกระทำไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงเป็นเหตุให้ได้มาเสวยสมบัติอันประณีตแต่ที่ดิฉันร้องไห้ก็ด้วยสงสารตัวท่านนั่นแหละเพราะบัดนี้นะท่านกำลังทำกรรมอันชั่วช้าด้วยการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์

รีที่มีผู้หวงแหนดิฉันเกรงว่าท่านก่ออกุศลกรรมนี้แล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปคงไม่แคล้วต้องดำดิ่งสู่มหานรกอย่างแน่นอนมโหสถทดลองใจของนางแล้วก็รู้ว่านางเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อตนผู้เป็นสามีจึงบังเกิดความรักและเทิดทูนนางยิ่งขึ้นอีกมากมายแต่ถึงกระนั้นก็แกล้งขู่ตะคอกนางว่านางเนี่ยช่างปากดีนักน่าจะจับตบปากซะให้เข็ดแต่เอาเถอะเราเห็นแก่สามีของนางจะยอมปล่อยตัวนางไปสักคราวหนึ่งว่าแล้วจึงสั่งให้สหายเหล่านั้นปล่อยตัวนางแล้วให้พากลับไปส่งที่เดิมโดยที่ยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงให้นางทราบแต่พอตกเย็นมโหสถก็ปลอมตัวเป็นช่างชุนดังเดิมครั้นแล้วก็เข้าไปหานางและได้นอนค้างแรมอยู่กับนางไปตลอดคืนจวบจนรุ่งสางการที่มโหสถต้องทดสอบนางมากถึงเพียงนี้ดูเหมือนจะเป็นการทำร้ายจิตใจนางจนเกินไปหรือไม่ทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าให้รู้ว่ารักจริงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่น่าจะทดสอบอะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่มโหสถไม่คิดอย่างนั้นเพราะหากเมื่อได้นำเธอเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของตนก็ย่อมจะอยู่ในฐานะภรรยาของมหาบัณฑิตผู้สูงส่งซึ่งเป็นผู้สอนธรรมะให้แก่พระราชาเลยทีเดียวดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้ภรรยาที่นอกจากจะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้วยังจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือเพียบพร้อมด้วยสติปัญญารวมทั้งศีลธรรมอันดีงามอย่างมั่นคงจึงจะเป็นอันมั่นใจได้ว่านางจะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในภายหลังส่วนว่าเมื่อได้มั่นใจในตัวนางอย่างเต็มหัวจิตหัวใจแล้วมโหสถจะนำนางเข้าสู่พระราชวังด้วยอาการอย่างไรโปรดติดตามต่อ

0: ถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้
1: The law of karma Remember this

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวเลยค่ะแต่ถ้าหากมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอย่างห้ามไม่ได้ลูกก็คิดว่าเราต้องใช้บุญช่วยถึงจะรอดจากมันได้ดังเหตุการณ์เฉียดที่ลูกกำลังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ลูกกำลังขับรถอยู่บนท้องถนนด้วยความรู้สึกสังหรณ์ร้อนลุ่มกระวนกระวายใจยังบอกไม่ถูกลูกจึงต้องดับร้อนด้วยการสร้างความเย็นใจอย่างถูกหลักวิชาโดยการสวดมนต์และนึกถึงบุญบุญที่นึกขึ้นได้ในตอนนั้นคือบุญเสาแก้วและบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์ที่เพิ่งทำให้กับคุณพ่อคุณแม่และลูกก็รู้สึกอยากจะอธิษฐานจิตขึ้นในขณะนั้นว่าด้วยบุญที่ลูกสร้างนี้ให้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมของครอบครัวลูกด้วยซึ่งลูกก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทำไมอยู่ๆวันนี้เราถึงได้มีอารมณ์อยากจะอธิษฐานจิตแบบนี้และทันใดนั้นอีกเพียงครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่ของลูกโทรมาได้น้ำเสียงที่สัมผัสได้ถึงความตกใจว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านต้นเพลิงไฟได้ไหม้บ้านลามต่อๆกันไปครบ8หลังและกำลังลามมาถึงบ้านของเราในตอนนั้นรถดับเพลิงต่างมาช่วยกันดับแต่ก็ไม่อาจหยุดเพลิงนั้นได้เพราะลมพัดแรงมากกระพือให้ไฟลามเร็วขึ้นอีกผู้คนละแวกนั้นต่างก็โวกเวกโวยวายกันอย่างโกลาหลต่างสำลักควันหนีกันอย่างขวักไขว่สุนัขในบ้านที่อยู่ติดกันเห่าร้องตะกุยตะกายออกจากรั้วบ้านเพื่อหนีไฟแต่ว่าประตูรั้วถูกล็อกเพราะเจ้าของบ้านหลังนั้นไม่อยู่สุนัขทั้ง5ตัวนั้นจึงโดนไฟคลอกหงิกตายหงิกตายไฟกลืนกินทุกอย่างอย่างไม่ปราณีจนกระทั่งความร้อนเปลวเพลิงทำให้ถังแก๊ส2ถังก็ระเบิดขึ้นเปลวเพลิงปะทุลุกโชนทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งและบ้านต่อไปที่เพลิงพิฆาตกำลังจะทำให้วอดวายก็คือบ้านของลูกซึ่งดูรูปการแล้วไม่น่ารอดแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจขณะที่ไฟลามเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อเผากำแพงด้านหลังบ้านของลูกทั้งหมดอยู่ๆทิศทางกระแสลมกลับเปลี่ยนทิศทำให้เปลวเพลิงที่ลุกโชนตั้งขึ้นเผาไหม้ในแนวสูงแทนคือหมดอารมณ์ไหม้อย่างนี้แต่ว่าไหม้กันไปทางสูงไม่ข้ามล้ำมาที่บ้านของลูกซึ่งขณะนั้นทุกคนในบ้านของลูกรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเอาน้ำจากทุกทิศที่หาได้มาราดดับไฟจนกระทั่งเพลิงพิฆาตนั้นยอมจำนนดับลงยังคงหลงเหลือไว้แต่เพียงควันพิษและไอร้อนระอุที่ตลบอบอวลอยู่ในละแวกนั้นจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เป็นข่าวออกทางโทรทัศน์และวิทยุเพื่อรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีตรงที่ว่าสมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งหมด8หลังไม่มีใครเสียชีวิตเลยแต่โชคร้ายตรงที่ว่าสมบัติทุกอย่างอันตรธานสูญสิ้นไปหมดคือไม่แต่บ้านแต่ว่าตัวไม่เป็นอะไร8หลังนั้นปัจจุบันพวกเขาไม่มีบ้านอยู่ต้องมากางเต็นท์เรียงกันหลายหลังข้างถนนเพื่ออยู่กันไปก่อนส่วนบ้านลูกแค่มีรอยร้าวที่กำแพงเท่านั้นซึ่งลูกก็รู้สึกประหลาดใจมากว่าบ้านลูกรอดมาได้อย่างไรและเวลาที่เพลิงไหม้กลับตรงกับช่วงที่ลูกกำลังอธิษฐานจิตขณะขับรถโดยไม่ทราบว่ากำลังเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของลูกพ่อของลูกเป็นเอเย่นส่งเหล้ารายใหญ่ของจังหวัดหนึ่ง
คนทำอาชีพนี้ต้องไปประมูลเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของอำเภอเมื่อประมูลได้แล้วครอบครัวลูกก็ต้องมีหน้าที่กระจายเหล้าเพื่อขายให้ได้มากที่สุดจะกระจายตามร้านหรือกระจายให้กับซาปั้วโดยมีเหล้าขาว35ดีกรีเบียร์เหล้าเสียงชุนและสารพัดเหล้าซึ่งลูกยอมรับว่ารายได้ที่เข้ามาจากอาชีพนี้ดีมากๆในแต่ละเดือนต้องรักษายอดโดยขายเหล้าขาว35ดีกรีให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 เทคือขายได้มากกว่า 38,400 ขวดต่อเดือนยอดนี้ยังไม่รวมเหล้าและเบียร์ยี่ห้ออื่นๆต่อมาธุรกิจเริ่มมีปัญหาพองลูกโดนโกงคือเสียเจ้าของโรงเหล้ายึดเอาเงินประมูลกับพ่อไป 100,000 บาทแต่พองลูกกลับไม่ได้รับสัมปทานเป็นเอเย่นในครั้งนั้นทำให้พ่อโกรธมากถือปืนก็ไปหาเสียบอกว่าถ้าไม่ให้เป็นเอเย่นก็ต้องคืนเงินมาตอนหลังเขาก็เลยยอมคืนเงินให้พองลูกจึงรู้สึกว่าหากอาชีพนี้มีการคิดไม่ซื่อแบบนี้เลิกดีกว่าจึงเปลี่ยนมาทำอาชีพขายยาแล้วก็ฆ่าไก่ขายฆ่าไก่ขายแทนตอนตรุษจีนต่อมาลูกสังเกตเพราะว่าพ่อป่วยมีการเส้นประสาทกระตุกไงเห็นไหมกรรมเห็นไหมเวลาเดินเวลาเอียงคอจะดังก๊อกก๊อกทรมานมากลูกจึงได้สร้างพระให้กับพ่อและอธิษฐานให้พ่อหายจากอาการนี้ต่อมาพบว่าพ่อมีอาการดีขึ้นมากแม่สร้างพระบุญช่วยแต่มีอาการใหม่ลองนึกสิมีสิ่งหนึ่งปูดขึ้นก้อนเนื้อปูดขึ้นที่แขนขนาดเท่าผลส้มซึ่งพ่อไม่ยอมผ่าตัดเลยไม่ยอมผ่าตัดส่วนตัวลูกเองเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อกับแม่ได้หาแม่นมมาช่วยเลี้ยงซึ่งพี่น้องทุกคนรักและผูกพันกับแม่นมคนนี้มากพอโตขึ้นก็ยังไปมาหาสู่อย่างไม่เคยขาดจนกระทั่งแม่นมได้ล้มป่วยลงด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ได้ตายจากพวกเราไปซึ่งลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายจารึกชื่อพระสังฆาธิการทิศให้กับแม่นมด้วยลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกขณะเป็นนักศึกษาและหลังจากนั้นก็หายไปเลยถึง13ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งโดยการชวนของน้องสาวแต่ปัจจุบันกับ

0: เดิมพี่ช้างลูกเป็นหลักในการทำธุรกิจแต่ประสบปัญหาเกือบล้มละลายลูกกับน้องชายจึงเข้ามารับช่วงต่อต่อมาธุรกิจพลิกฟื้นดีขึ้นซึ่งปัจจุบันลูกกำลังตัดสินใจจะขยายกิจการแต่เกิดความไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเงินก้อนใหญ่คำถามทำไมลูกถึงสังหรณ์ใจและได้อธิษฐานจิตในขณะที่บ้านเกือบจะถูกไฟไหม้และเพราะอะไรบ้างลูกถึงไม่เป็นอะไรเลยแล้วถ้าหากลูกไม่อธิษฐานนึกถึงบุญเสาแก้วและบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวในตอนนั้นบ้านของลูกจะถูกไฟไหม้ไหมคะบุพกรรมใดทำให้บ้านทั้ง8หลังโดนไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยแต่กลับรอดชีวิตได้หมดทุกคนพวกเขาทั้งหมดได้สร้างกรรมอะไรร่วมกันมาหรือไม่คะและสุนัข5ตัวที่โดนไฟคลอกทำบุพกรรมใดมาคะเป็นครูไม่ใหญ่นี่โดนถามตั้งแต่คนหนึ่งทำไมถึงต้องมาตายพร้อมกันในสภาพแบบนี้คะเรื่องนี้มีเหตุบุพกรรมใดทำให้พ่อตัดสินใจมาเลือกอาชีพเป็นเอเย่นเหล้าและโดนเสียโรงเหล้าโกงแต่ก็ได้เงินคืนและบุญอะไรที่ทำให้พ่อเปลี่ยนอาชีพได้ช่วยกันจังคำถามด้วยนะและจะตั้งแก้วิบากกรรมที่เกิดจากการเป็นเอเย่นโดยวิธีการใดบ้างบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคเส้นประสาทกระตุกและมีเนื้องอกที่มือและจะตั้งแก้ด้วยวิธีการใดคะแม่นมลูกตายแล้วเป็นไหนเคยมีความสัมพันธ์กับลูกและพี่น้องทั้งหมดของลูกอย่างไรทำไมชาตินี้ท่านถึงมาเลี้ยงพวกเราท่านได้รับบุญสร้างองค์พระไหมคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ธุรกิจครอบครัวลูกเกือบล้มละลายมาก่อนทำไมพี่ชายของลูกทั้งที่เป็นคนก่อตั้งกิจการแต่กลับไม่สามารถทำกิจการได้บุญใดทำให้ลูกถึงเป็นคนหลักในการพลิกฟื้นธุรกิจของครอบครัวขึ้นมาได้ลูกมีบุญพอจะขยายธุรกิจไปได้ไหมคะทำไมลูกและพี่น้องถึงรู้สึกคุ้นเคยชอบและผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมชาติที่ผ่านมาลูกเคยทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการบูชาของหอมมาก่อนหรือเปล่าคะและเป็นเพราะบุพกรรมใดทำให้พนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนได้ยากต้องแก้ไขอย่างไรคะปู่ย่าตายายลูกลูกทำบุญองค์พระและเสาแก้วไปให้แล้วท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างคะแม่ลูกปัจจุบันปวดขามากหูด้านซ้ายได้ยินไม่ถนัดเป็นเพราะโอ้คำถามเธอนี่มาหัวรานเลยเป็นเพราะบุพกรรมอะไรจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเข้าวัดครั้งแรกแล้วหายไปนานถึง13ปีก็มันขึ้นอยู่กับตัวลูกไปเลยและเหตุใดน้องสาวคนที่ชวนลูกมาวัดถึงมาวัดน้อยลงลูกต้องทำอย่างไรพวกเขาเข้าใจการสร้างบารมีมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้ประสานงานลูกเคยเป็นอะไรกับลูกมาคะเขาทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ดีมากเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาบุญในตัวของลูกเตือนว่าบ้านจะเกิดเหตุจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญในตัวนะพอดีกันในช่วงนั้นเห็นไหมบุญในตัวนะบ้านลูกไม่เป็นอะไรเลยแค่เกือบถูกไฟไหม้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะเช่นเสาแก้วพันปีและองค์พระธรรมกายประจำตัวมาช่วยไว้ทั้งที่ลูกก็มีวิบากกรรมที่บ้านควรจะต้องถูกไฟไหม้แต่บุญนำมาช่วยตัดรอนเอาไว้คือบุญน่ะมากกว่าบาปกรรมนี้บุญมันมีมากกว่าก็เลยครอบไว้ถ้าช่วงนั้นลูกไม่นึกถึงบุญน่ะเหรอบ้านของลูกก็คงจะเป็นเหมือนบ้านคนอื่นนั่นแหละก็ลองไปดูบ้านคนอื่นก็เป็นไงก็อย่างนั้นแหละบ้าน8หลังไม่หมดแต่คนเจ้าของบ้านรอดได้ก็เพราะไอ้รอดได้แต่หมา5ตัวตายเพราะแต่ละครอบครัวก็มีกรรมของการทำไฟให้ไหม้ต่างครั้งต่างกรรมต่างวาระกัน

ต่างคนต่างมีแต่มาส่งผลพร้อมกันเช่นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งในอดีตช่วยกันไปเผายุ่งข้าวของเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูกันบางครอบครัวเคยมีกรรมที่สั่งเผาบ้านไล่ที่เป็นต้นจ้ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเอาเป็นต้นแค่นี้ก่อนส่วนสุนัข5ตัวนี่เคยเป็นโจรกลุ่มเดียวกันเขาร่วมกันปล้นฆ่าและเผาบ้านเขาก็เลยมาโดนมั่งส่วนคนที่รอดคือหมายความไม่เฉพาะบ้านนั้นเพราะไม่ได้มีกรรมเกี่ยวกับการฆ่าจึงรอดได้ไม่มีกรรมปฏิบัติบางคนในครอบครัวก็ได้เคยอนุโมทนาบาปโดยมีจิตยินดีในการได้กองทัพของเมืองตนไปเผาเมืองอื่น พ่อมาเลือกอาชีพเอเจนต์เหล้าเพราะอยากรวย ในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นหญิงชีวิตและอดีตกระทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานให้รอบครอบเลยคืออาชีพแล้วก็ขอให้ไปทางมาแห่งทรัพย์อะไรขอให้รวยเนี่ยโดนเสียรองเล่าโกงจะได้รับเงินคืนเพราะมีวิบากกรรมเหนียวหนี้ในอดีตที่กู้เงินเขามาแล้วก็ไม่รับไม่รีบไปใช้คืนทั้งที่มีเงินจนเขาต้องใช้วิธีรุนแรงขู่ฆ่านี่แหละจึงจะนำมาคืนเขาต้องสร้างแรงบันดาลใจอ่ะต้องไปกระเพืออารมณ์ด้วยปืนด้วยมีดอย่างเงี้ยดังนั้นชาติก็เอามั่งเจอบ้างแล้วเอามั่งเนี่ยไม่ได้เป็นบุญอะไรที่เปลี่ยนอาชีพค้าเหล้าก็แค่เปลี่ยนจะไปเป็นบุญอะไรแค่ว่าไม่ได้สร้างบาปกับแค่เพียงหาช่องทางหาเงินเท่านั้นแหละทำอันนี้ก็ไม่ได้เลือกก็มาทำอันนี้แต่ก็มาสร้างกรรมใหม่คือฆ่าสัตว์ขายเนี่ยไม่ได้ศึกษาความจริงชีวิตจะเจอจะแก้ไขบาปกรรมไอ้เย็นเหล้าก็ต้องประชวนคนเลิกเหล้าเทเหล้าเผาบุหรี่ทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังทั้งทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ล่ะจ้ะพ่อเป็นโรคประสาทกระตุกเนื้องอกที่มือเพราะกรรมฆ่าสัตว์ไว้ขายและทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตามประสงค์ผลจะแก้ไขให้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยหนักก็จะเป็นเบาจ้ะแม่นมของลูกตายแล้วใหม่ๆไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างลำบากนะระดับล่างต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะที่ต้องมาเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดของลูกเพราะประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักที่แม่นมต้องทำมาหากินแต่ว่าถ้าเลี้ยงด้วยหัวใจด้วยความรักนะจึงเกิดความผูกพันกันระหว่างพี่น้องลูกกับแม่นมกำลังทานบารมีของพี่ชายหย่อนทั้งที่เป็นผู้ริเริ่มกิจการครอบครัวจึงทำให้สถานการณ์เกือบล้มละลายแต่ลูกมีทานบารมีทั้งในอดีตและปัจจุบันมาช่วยไว้จึงทำให้มาฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้เห็นไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญทั้งนั้นพอหมดบุญมันก็รองรับทรัพย์ได้มันก็มีเหตุให้ทรัพย์กระจายลูกก็พอมีบุญที่จะรับช่วงกิจการมาทำต่อได้แต่ก็ให้ขยายอย่างค่อยเป็นค่อยไปต้องทำตรงนี้ก่อนนะลูกนะให้ทำระบบให้มั่นคงก่อนค่อยๆ ก้าวไปอย่าผลีผลามค่อยๆทำไปศึกษาไปด้วยศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดีซะก่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆก็จะเจริญขึ้นได้จ้ะลูกและพี่น้องผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมก็เป็นความชอบในปัจจุบันเป็นหลักเมื่อประกอบกับทานบารมีที่สั่งสมมาอันนี้ถือเป็นธาตุสำเร็จบุญเป็นธาตุสำเร็จก็เป็นบุญที่จะทำอะไรก็สำเร็จจ้ะพนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนยากเพราะระบบการบริหารก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้บริวารกับบุญเรื่องบริวารในอดีตหย่อนไปนิดหนึ่งคือบุญชวนคนทำความดีในอดีตหย่อนไปหน่อยดังนั้นก็ให้ลูกพยายามทำบุญด้านบริวารในปัจจุบันให้มากขึ้นบุญในด้าน

0: ปัจจุบันด้านบริวารปัจจุบันคนทำไงจ๊ะ
1: เป็นผู้นำบุญชวนคนทำความดี
0: จ้ะถูกต้องจะเป็นผู้นำบุญเป็นญาติกัลยาณมิตรคือชวนคนทำความดีให้มากๆขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งตัวลูกและน้องชายต้องใจเย็นๆด้วยใจเย็นต้องยิ้มต้องเย็นโดยเฉพาะน้องชายต้องหัดยิ้มถ้ามันยิ้มยังไม่ได้ก็หัดยิ้มก่อนพอไปถึงก็ยิ้มกันหรือยังจ๊ะเออถามพนักงานให้ดีต้องให้น้องชายหัดยิ้มและใจเย็นโดยถือสุภาษิตว่าอันไหนต้องว่าสุภาษิตสิยิ้มเวลานี้จิตแจ่มใสยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ย
0: ิ้
1: ม
0: น้ำเย็นปลาชอบอาศัยสุภาษิตโบราณปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมจ้าตากับยายตายไปแล้วไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์รักกันมากเราอยู่ด้วยกันได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเกิดเป็นยักษ์เพราะย่าตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์จ้าแม่ลูกปัจจุบันปวดขา มากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันกับน้ำหนักของแม่ก็เยอะด้วยเนี่ยส่วนหูได้ยินไม่ถนัดก็เป็นไปตามวัยเลยจ้าให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆและแนะนำให้ท่านอธิษฐานจิตให้เป็นด้วยจ้าลูกได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแบบเต็มกำลังบ้างและก็ตามกำลังบ้างที่มาวัดละหายไป13ปีกับเพราะขาดกัลยาณมิตรจ้ะส่วนน้องขาน้องสาวก็เคยเป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์จ้ะลูกก็ต้องคอยเป็นกัลยาณมิตรให้เขาตอบแทนเขาละจ้ะผู้ประสานงานลูกก็กับลูกต่างก็เป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมา ต่างเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันชวนกันมาสร้างบารมีผู้ประสานงานชาตินั้นปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์แต่กรรมการเมยังไม่สิ้นชาตินี้จึงยังเป็นผู้หญิงถ้าชาตินี้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ให้ตลอดชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาผู้ประสานงานลูกปฏิบัติธรรมได้ในระดับประคองตัวกลับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้า

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายเดี๋ยวนั่งกันตามสบายเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาสั่งสมบุญกันโอ้ตั้งแต่ต้นปีเนาะโอ้โหตั้งแต่ต้นปีแท้ที่จริงคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเราก็มีการเชิญชวนให้ชายแมนๆมาบวชเป็นพระภิกษุมาต้นปีแล้วก็มีธรรมญาตราเนี่ยมาวันมาฆะแล้วก็มีหล่อพระบรมพุทธเจ้าแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็อัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าแล้วเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยเนาะโอ้บวชสามเณร 5,000 กว่ารูปนะตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะสามเณร 5,000 กว่ารูปแต่แท้ที่จริงเราเคยบวชหมื่นบวชแสนมาแล้วแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้ก็เอา 5,000 โดยเฉพาะในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วก็ส่งลูกส่งหลานกันมานี่ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านผู้ปกครองที่ส่งลูกส่งหลานมาแม้จะมีโอกาสระยะสั้นๆเพียงแค่เดือนกว่าๆนะให้เขามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมะอาจารย์

ได้ไปบ้างบางส่วนนะเราคงไม่ใช่ไปตั้งความหวังว่าลูกเรามาบวชหนึ่งเดือนบรรลุอรหันต์มันถึงขนาดนั้นนะก็เอาแต่ว่าบุญบารมีของเด็กแต่ละคนมันก็ได้ตามส่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้หลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเรื่องราวของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติก็ถามว่าการอบรมเด็กหรืออบรมสาวสามเณรมันยากไหมยากไม่ยากก็ลองดูเนาะบางคนมีลูกแค่สองคนเนี่ยโอ้มันยังตีกันเรื่อยเนี่ยแต่นี่บางทีพระอาจารย์ไปเลี้ยงท่านเลี้ยงทีแต่ละไซส์นี่500 600บางไซส์นี่เป็นพันนะเกือบพันก็มีดังนั้นก็ต้องยอมใจว่าท่านต้องเสียสละมากแต่ก็เพื่อที่อยากจะให้ลูกหลานของทุกๆท่านหรือเยาวชนของทุกๆท่านนั้นน่ะเป็นเด็กที่มีความรู้ในด้านธรรมะในการดำเนินชีวิตแม้เขาจะได้ไปบางส่วนแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่เขาไปเผชิญโลกเขาก็จะระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหรือก็รู้หลักโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พยายามปลูกฝังเขาแต่ถ้าหากว่าจะว่าง่ายก็ง่ายนะขอให้เรารู้อัธยาศัยของเขาเรียกรู้จริตรู้อัธยาศัยรู้นิสัยรู้ว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการอะไร อย่างเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาแสดงธรรมเนี่ยก็แวะไปดูนิสัยดอกแก้วเรียนธรรมนะพระอาจารย์นั้นก็มีไอเดียดีนะท่านก็บอกสัมมาเนรูปไหนทำความดีอะไรก็เอามาแลกดาวนะเอาแลกดาวท่านบอกดาวแห่งความดีสมมุติว่าเนรเก็บขยะกี่ชิ้นก็ได้1ดาวอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหพอเข้าไปในเนรลากถุงขยะกันเป็นแถวเลยบริเวณที่อบรมนี่เกลี้ยงเลยเนี่ยเอามาแลกนะแลกดาวจากนั้นท่านก็เอาดาวไปทำอะไรอ่ะเอา30ดาวก็ได้รางวัลชนิดนี้ไป50ดาวได้ชนิดนี้70ดาว100ดาวกันก็มีไอเดียของท่านเห็นไหมดังนั้นมันอยู่ที่เราปลูกฝังเขาว่าเราจะให้เขาไปในทิศทางใดสิ่งนี้ก็ต้องขอชื่นชมอนุโมทนากับพวกเราแล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นสุดการอบรมแล้วลูกหลานบางท่านอยากจะบวชเรียนอยู่ต่อแล้วก็มีโครงการรองรับให้เขาอยู่เรียนในสายธรรมะต่อไปแต่บางคนบางท่านก็อย่าไปคิดมากนะโอ้ยลูกเรามันไปศึกเอากลางครันเป็นยังไงกลัวว่ามันจะไปไม่รอดอย่างนั้นโอ้มันรอดนะรอดเพราะว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้มันทั่วถึงกันหมดความรู้ความสามารถต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเขามีบุญแล้วเนี่ยบุญก็จะหล่อเลี้ยงเขาถ้าเอาก็จริงๆแม้เราหมดลมหายใจไปในวันเนี้ยถามว่าลูกหลานเราอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ดังนั้นขอให้เขามีบุญหล่อเลี้ยงตนเองส่วนว่าบารมีเขาได้แค่ไหนถ้าเขาบวชตลอดชีวิตเป็นอายุพระศาสนาไปเลยนี่ก็โอ้โหอนุโมทนาท่านเจ้าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้บุญจากลูกหลานนั้นด้วยแต่ถ้าว่าเขาไปได้ระดับนึงล่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มีภูมิในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุโมทนากับพวกเราที่ส่งลูกหลานมาบวชในสามเณรภาคดูร้อนหรือว่าสามเณรฟื้นฟูพุทธศาสนาทั่วไทยในปี2566ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะแต่ว่าบวชแล้วก็มาช่วยกันดูแลเนาะนี่ถวายปณะถวายข้าวปลาอาหารกันจะสิ้นสุดโครงการก็นู่นเลยวันที่7พฤษภา7พฤษภาแต่ก็ระยะเวลาเหลืออยู่ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนมั้งเนี่ยนะประมาณไม่ถึงเดือนดีก็จะสิ้นสุดโครงการแล้วไวมากแล้วก็วันที่22เมษาก็อย่าลืมมาตักบาตรสามเณรกันเอาละ วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำกันโดยเฉพาะในเดือนนี้ในเดือนนี้เราได้อัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า24พระองค์ที่จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ที่ในพื้นที่196ไร่ในวัดพระธรรมกายนั้นที่เราจะบรรจุแล้วก็มีการ

ลิมฉลองกันวันที่22เมษาที่จะถึงนี้เนื้อหาสาระที่จะนำเอามานี้ก็เลยตั้งชื่อหัวข้อว่ารอคอยมาแสนนานนะรอคอยอะไรมาแสนนานในเนื้อหานี้มาในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเสลสูตรว่าด้วยเสลพราหมณ์ในเนื้อหาเรื่องนี้จะมี2ส่วนนะส่วนที่กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ทำบุญกับเรื่องราวของนักบวชส่วนว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราติดตามอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณะชดินชื่อเกณยะได้สดับข่าวว่าชดินก็คือนักบวชที่เราอาจจะใช้คำว่าเป็นฤาษีนะบางทีเขาก็จะมีแยกออกไปหลากหลายนะว่าเขาห่มหนังเสือห่มอะไรเยอะแยะมากมายแต่ท่านเกณยะเนี่ยเป็นนักบวชที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นนักบวชนักธุรกิจไปด้วยในตัวนะก็ในยุคนั้นก็มีคือมันเหมือนเขาเป็นเศรษฐีแล้วก็มีเรื่องธุรกิจการค้าแต่พอมาเป็นนักบวชเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะมีการผ่อนปลนเรื่องของภาษีแล้วก็จะเป็นที่เกรงใจเกรงขามของราชสำนักในยุคนั้นดังนั้นเกณยะก็เลยกลายเป็นเหมือนนักบวชบวกนักธุรกิจคล้ายๆนักบวชในหลายๆประเทศหรือบางประเทศในปัจจุบันก็คือพอถึงคราประกอบพิธีใส่ชุดนักบวชแต่พอทำพิธีเสร็จก็ไปใส่ชุดคฤหัสถ์ใส่เน็กไทผูกเน็กไทใส่สูททำงานทำมาหากินเป็นเรื่องปกติแล้วก็พอถึงเวลาสมมติถึงเวลาทำวัดเย็น

ในโลกปัจจุบันก็คล้ายๆของนี่เลยเกณิยะเนี่ยก็ที่ท่านเกณิยะเนี่ยพอไปทำตัวเป็นนักบวชแต่ก็เรียกว่านักบวชบวกนักธุรกิจก็เลยชอบคบค้าสมาคมกับนักบวชในยุคนั้นแล้วก็แต่เขาพื้นฐานก็ยังเป็นพวกพราหมณ์มาก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ถือว่าเป็นศาสดาใหม่เสด็จไปยังแคว้นนี้นะก็นำพระภิกษุประมาณ 1,250 รูปเนี่ยโอ้ท่านเกณิยะได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่ายังไงได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตระปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปณนิคมโดยลำดับท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้นี่ก็มาจากบทอิติปิโสนั่นแหละถ้าแปลความเป็นภาษาไทยก็ได้อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงนี่คือท่านเกณิยะได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าขจรกระจายไปอย่างนี้หลังจากนั้นเกณิยะชดินเข้าไปเฝ้าพระวิภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจแล้วท่านเกณิยะเนี่ยเป็นเริ่มต้นของการถวายน้ำปานะนะเนี่ยเขาเรียกว่าอัฏฐปานะน้ำผลไม้8อย่างเนี่ยคือเกณิยะด้วยความที่ท่านเป็นนักบวชและท่านก็คบค้าสมาคมกับเหล่าฤาษีกับนักบวชหลายๆกลุ่มท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะการไปหาพระพุทธเจ้าโดยที่มีมือเปล่าไปมันไม่เหมาะไม่ควรท่านก็ใช้วิธีการว่าเอายังไงดีก็นึกถึงว่าฤาษีในยุคก่อนๆนั้นน่ะท่านดื่มน้ำผลไม้กันในช่วงหลังเที่ยงไปเริ่มต้นเดิมทีในพระพุทธศาสนาของเรายังไม่มีน้ำปานะก็คือหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยยกเว้นจากยารักษาโรคแล้วก็ดื่มน้ำเปล่ากันเป็นหลักเลยแต่พอเกณิยะเข้าไปเฝ้าก็เข้าไปร้องขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเอาน้ำปานะนี่ไปถวายน้ำผลไม้8อย่างเลยนะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์อย่างน้อยก็แก้ความโหยเพราะว่ามันระยะเวลามันยาวนานนี่บางทีนักปฏิบัติก็จะมีความโหยได้ท่านก็เลยมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับน้ำปานะนี้ได้ก็โดยมีท่านเกณิยะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่เข้าไปเฝ้าได้ถวายน้ำปานะเสร็จก็ได้สนทนาปราศัยเป็นที่เบิกเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีภาคจึงทรงชี้แจงให้เกณิยะชดินเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วครั้งนั้นเกณิยะชดินผู้ที่พระผู้มีภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเพราะได้ฟังอย่างนั้นพอได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ไปเจอกันครั้งแรกเกิดความศรัทธาบอกอย่างนั้นนิมนต์เลยพรุ่งนี้ไปฉันจะไปฉันปตาหารจำนวน 1,250 รูปท่านจำนวนมันเยอะมากและเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าเมื่อเกณิยะชดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระวิภาคได้ตรัสว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเกณิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปอันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าที่จะนิมนต์ 1,250 รูปนะไหวมั้ยจะไหวจริงหรือเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักบวชอื่นๆที่ท่านอุปถากดูแลมีก็จำนวนมากนะอันนี้เป็นการลองดูว่าศรัทธาเขาระดับไหนแล้ว

แม้ครั้งที่สองเกณฑ์ยัชดินก็ได้กราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าก็ยังยืนยันแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองพระผู้มีภาคเจ้าก็ตรัสกับยัชดินอย่างนั้นเหมือนกันว่านี่สงฆ์มีทั้ง 1,250 รูปศรัทธาใหม่แล้วศรัทธาโดยส่วนใหญ่ท่านก็ยังศรัทธาในพราหมณ์อื่นๆอยู่แม้ครั้งที่3เกณฑ์ยัชดินก็ได้กราบทูลพระมีภาคข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,210 รูปทั้งข้าพระองค์ก็เป็นผู้เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอพระโคดมขอท่านพระโคดมพร้อมภิกษุสงฆ์โปรดรับพระตาหารข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือการรับนิมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประทับนั่งนิ่งๆ นี่คือเป็นการรับนิมนต์นะไม่ได้รับปากอะไรแต่ถ้ารับท่านนิ่งๆก็แสดงว่ารับแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธก็จะปฏิเสธเลยครั้งนั้นเกณฑ์ยัชดินทราบอาการที่พระผู้มีภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตนแล้วเรียกมิตรสหายญาติสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าได้เถิดพวกมิตรสหายและญาติโสหิตรับคำเกณฑ์ยัชดินแล้วบางพวกก่อเตาบางพวกฝ่าผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูอาสนะส่วนเกณฑ์ยัชดินจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองก็ไปบอกหมู่ญาติทั้งหลายช่วยกันคนนั้นนิดคนนี้หน่อยบางส่วนก็ถนัดเรื่องการทำอาหารบางส่วนก็ถนัดปูอาสนะก็ช่วยเหลือกันเป็นงานใหญ่เลยส่วนการสร้างปรัมพิธีเพื่อจะรองรับพระ 1,250 รูปเนี่ยท่านเกณฑ์นิยัชดินเป็นคนคุมงานก่อสร้างคุมงานการทำปรัมพิธีด้วยตัวเองสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปณนิคมเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิมันดุศาสตร์เกตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มานพจำนวน300คนอีกด้วยสมัยนั้นเกณฑ์ยัชดินก็เป็นผู้เลื่อมใสในเสรพราหมณ์ยิ่งนักเห็นไหมนี่เสรพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆในของพราหมณ์เขานะเขาเก่งมากแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่ประมาณ300คนแม้ท่านเกณฑ์ริยะก็เคารพศรัทธาเลื่อมใสกับเสรพราหมณ์อยู่ขณะนั้นเสรพราหมณ์แวดล้อมด้วยมนุษย์300คนเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังอาสมของเกณฑ์ริยะชดินได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาบางพวกกำลังผ่าฟืนบางพวกกำลังล้างภาชนะบางพวกกำลังตั้งหม้อน้ำบางพวกกำลังปูอาสนะส่วนเกณฑ์ริยะชดินกำลังจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองจึงได้ถามเกณฑ์ริยะชดินว่าท่านเกณิยะจักมีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวิหะมงคลพิธีบูชามหายันจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตให้เสด็จมาเสวยพระกยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้หรือที่ตอนนั้นเนี่ยพราหมณ์นี่ก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมอาสมหรือว่าครอบครัวของเกณิยะนี่ช่วยกันจัดแจงเหมือนกำลังจัดงานใหญ่ก็สงสัยว่ามีการอาวาหะวิวาหะเนี่ยอาวาหะก็หมายถึงอะไรหญิงไปขอชายเนาะอาวาหะวิวาหะชายไปขอหญิงสมัยก่อนเราเคยได้ยินแค่วิวาหะนะคือชายไปขอหญิงแต่ปัจจุบันนี้อาวาหะก็มีนะหญิงไปขอชายโอ้ไปขอไม่ได้ถูกๆเนาะบางคนหลายล้านเหมือนกันนะโลกมันก็เปลี่ยนแต่จริงมันไม่ได้เป็นของใหม่มันก็เป็นของเก่าที่มีปรากฏอยู่มาแต่ก่อนนั้นแล้วหรือจะมีพิธีบูชายันอะไรมากมายหรือจะเชิญกษัตริย์มาเลี้ยงเกณฑ์ยัชดินตอบว่า

ข้าแต่ท่านเสนละข้าพเจ้ามิได้มีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลและมิได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตเสด็จมาเสวยพระกยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้แต่พิธีบูชามหายันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคดมผู้เป็นสากยบุตรเนี่ยคำว่าพิธีบูชามหายันของเขาเนี่ยในความหมายของพราหมณ์หมายถึงการทำบุญใหญ่นะผู้เสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตระปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่านี่ก็คือบทอิติปิโสที่ได้กล่าวไปนั่นแหละข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เสนพราหมณ์ถามว่าท่านเกณยะท่านกล่าวคำว่าพุทธหรือเกณยะชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเสละพราหมณ์ถามย้ำอีกว่าท่านเกณยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกณยะชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะพอพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหพอได้ยินคำว่าพุทธะหรือพุทโธพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยมันสะดุดเสละพราหมณ์เนี่ยนะแม้เป็นพราหมณ์ที่มีบริวารเป็นพราหมณ์ที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าพอได้ยินคำว่าพุทธะนี่มันรู้สึกมันคุ้นมันเข้าไปอยู่ในใจถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นคำที่รอคอยมานานแสนนานก็เลยถามย้ำกับเกณฑ์ยะชดินว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดคำว่าพุทธะใช่ไหมเกณฑ์ยะชดินก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าใช่เราพูดคำนี้ทำไมเขาถึงมาสะดุดคำว่าพุทธะครั้งนั้นเสนพราหมณ์ได้ยินได้คิดว่าแม้แต่เสียงประกาศว่าพุทธะนี้แลก็หาได้ยากในโลกเนี่ยท่านบอกเลยว่าคำว่าพุทธะหรือพุทโธสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้นะมันเป็นคำที่หาได้ยากมากน้อยคนที่จะเข้าใจในยุคนั้นเรานึกย้อนไปถึงยุคที่โลกสื่อสารมันยังไม่มีถึงปัจจุบันแล้วก็นึกย้อนไปว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นใหม่คนยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่พอได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยท่านเสละนี่รู้สึกว่ามันสะดุดทำไมสะดุดใจสะดุดความรู้สึกของท่านท่านถึงบอกว่าไอ้คำเนี้ยมันเป็นคำที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกถึงบอกมันเป็นคำที่ท่านรอคอยมานานแสนนานไงพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติเป็น2 อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคืออ๋อที่ท่านสะดุดคำนี้ก็เพราะว่าคำว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้ที่จะมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการปรากฏแล้วส่วนนี้มันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์คัมภีร์ของพราหมณ์เอ๊ะแล้วมันไปกดคัมภีร์ของพราหมณ์ได้อย่างไรในบางแห่งในคำในตำราบางแห่งท่านก็บอกว่าพรหมผู้เป็นพระอนาคามีเนี่ยเคยไปกล่าวเรื่องราวของลักษณะอมหาบุรุษ32ประการนี้ให้กับพราหมณ์ปรมาจารย์ของพราหมณ์เขาอะนะแล้วเขาก็เลยมีการบันทึกเป็นมนตราว่าด้วยลักษณะอมหาบุรุษ32ประการฉะนั้นเราถึงได้เห็นในพุทธประวัติว่าจะมีพราหมณ์มาทำนายลักษณะอมหาบุรุษของสิทธัตถะนั่นไงเขาจะมีตำราดูลักษณะมันเป็นคัมภีร์หนึ่งของเขาบอกสืบทอดกันยาวนานมาแม้แต่ท่านเสนพราหมณ์ก็ได้เรียนคัมภีร์นี้แล้วก็มันนึกว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมแม้จะว่าอย่าว่าแต่เสนพราหมณ์นะปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนบางพวกยังไม่เชื่อเลยว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระพุทธเจ้านั้นมันจะมีจริงบางคนก็บอกอ๋อมันเป็นปริศนาธรรมบ้างมันเป็นอุปมาอุปไมยบ้างอะไรบ้างคือก็ไปตีความแบบนั้นก็มีแต่พราหมณ์เนี่ยท่านมีความเชื่อในคัมภีร์ของเขาจะเรียกว่าเป็นมนต์ประเภทหนึ่งเลยนะลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นเหมือนมนต์ประเภทหนึ่งที่เขาจารึกเอาไว้แต่ท่านก็มีความเชื่ออย่างนั้นก็สืบทอดเหมือนท่องๆกันมาท่องๆกันมาแต่ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงแต่พอได้ยินท่านเกณยะพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพุทธะกับคำว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการมันจะต้องมาคู่กันการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ท่านก็เลยนึกถึงในคัมภีร์ของท่านในคัมภีร์ของท่านว่าเอ้ามันตรงกันนี่ในมนต์ของเรานี่ก็อยากจะ
ข้าไปดู

เพราะรู้ว่าถ้าคนที่มีลักษณะอย่างมันจะมีคติเป็นสองคือแต่ก็ยังยกสองนิ้วคือยังไงถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกหบดีแก้วปริณายกแก้วนี่อย่างที่หนึ่งนะท่านบอกเนี่ยถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้ต้องถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อัจฉริยะหรือศัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกก็รู้เลยว่าลักษณะนี้มันจะต้องมี2เหตุนี้เท่านั้นเสนาพราหมณ์ถามว่าท่านเกณฑ์ยะบัดนี้ท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสนาพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วเกณฑ์ยะชดินได้ยกแขนขวาชี้บอกเสนาพราหมณ์ว่าท่านเสนาท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดเกณฑ์ยะก็บอกเสนาพราหมณ์ไปคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันมาเทียบเคียงกับบนของตนเองก็อยากจะเห็นตัวจริงอยากจะเห็นของจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันตรงตามตำราที่ตัวเองท่องมาที่ตนเองสวดสาธยายมาไหมก็รีบถามเกณฑ์ยะก็บอกนู่นพระองค์อยู่ในราวป่านู่นหลังจากนั้นเสนาพราหมณ์พร้อมด้วยมนุษย์300คนได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพลางเรียกมนุษย์เหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังดุจพญาราชสีห์ได้ยินให้ยินดีได้ยากอันหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมท่านจงอย่าพูดแทรกขึ้นรอให้เราสนทนาจบเสียก่อนคือแสดงว่าบริวารคนท่านนี้ก็คงจะชอบจอกแจ๊กจอแจชอบพูดซอกแทรกขึ้นมานะท่านเลยบอกเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราสนทนาให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งแทรกให้ฟังให้จบลำดับนั้นเสนาพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระวิภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเสนาพราหมณ์ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ 1. พระคุยหฐานอันเล่นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการคือไปเห็นปุ๊บนี่ทุกอย่างตรงตามตำราหมดเลยตำราที่ตนเองท่องที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมาอย่างไรตรงหมดแต่มันไม่เห็นอยู่สองลักษณะนะพระคุยหะก็คืออะไรถ้าเป็นศัพท์ในปัจจุบันก็เหมือนว่าเป็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าอะนะกับพระชิวหาก็คือลิ้นในตำราบอกว่าลิ้นพระองค์นี่ใจใหญ่มากคราวนี้พอไม่เห็นสองอย่างนี่มันก็ยังคลางแคลงมันยังไม่ชัดอ่ะมันใช่ไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันเห็นมา30แล้วเหลืออีกแค่2ทำอย่างไรถึงจะได้เห็น2ส่วนนี้ครั้งนั้นพระผู้มีภาคทรงดำริว่าเสนาพราหมณ์นี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ1คุยหะฐานอันเล้นอยู่ในฝัก2ชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการแม้มันเห็นหมดแล้วมันเหลืออยู่2มันค้างคาใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เสนาพราหมณ์ได้เห็นคือบันดาลให้เห็นได้ด้วยกำลังฤทธิ์นะไม่ใช่พระองค์โอ้โหไปเปิดให้ดูอะไรเงี้ยไม่ใช่คือพระองค์ก็นั่งอยู่ตามปกติแต่ด้วยกำลังฤทธิ์ของพระองค์นะทำให้เสนาพราหมณ์นั้นเห็นทั้ง2ส่วนนั้นพระคุยหฐานอันเล้นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกันทั้ง2ข้างกลับไปกลับมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้ง2ข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนราธคือลิ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะแย่ไปที่รูหูได้นะแย่เข้าไปในรูจมูกก็ได้แล้วก็สามารถแลบลิ้นปิดไปที่หน้าของตนเองจนถึงหน้าผากได้อันนี้เป็นลักษณะบุรุษที่

บอกไงว่าคนบางคนที่อ่านตำคำพีในปัจจุบันอ่านตำราในปัจจุบันถึงยังปักใจเชื่อไม่ได้บอกมันเป็นไปได้หรือแต่นี่มันคือลักษณะที่มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์แล้วก็มีบันทึกในคัมภีร์ของพุทธของเรามันมีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างนี้ส่วนว่าทำบุญอะไรถึงได้ลักษณะมหาบุรุษแต่ละอย่างเราจะไม่ขยายความในวันนี้เอาเป็นว่าเสรพราหมณ์ได้เห็นครบแล้วเนี่ยทั้ง32แต่2อย่างนี้เห็นด้วยกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เห็นครั้งนั้นเสรพราหมณ์ได้คิดว่าพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ดูดิมีปัญญามากศึกษามาเยอะพอได้ยินได้ฟังปุ๊บนี่ไม่มีจริงหรือก็มาพิสูจน์นี่ก็ยังดีนะท่านยังชอบในการพิสูจน์คือไม่ได้ว่าพอได้ยินได้ฟังก็เชื่อตามเขาไปพวกที่ประเภทชอบเชื่อตามสื่อตามอะไรต่างมันเยอะนะมันไม่ชอบมาพิสูจน์แต่เสรพราหมณ์นี่ท่านมาพิสูจน์อภิสูตรว่าจริงไหมเอามาเห็นลักษณะมหาบุรุษที่แรกเห็นแค่30พระพุทธเจ้าเนี่ยเลยพิจให้เห็นครบ32เอาครบแล้วก็ในตำราบอกว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จะมีเครื่องพิสูจน์อย่างไรเราได้สดับเรื่องนี้มาจากสำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นคนชราเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันว่าคือท่านเนี่ยได้ฟังจากอาจารย์ต่อกันมาไงพระผู้มีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์ทางที่ดีเราควรชมเชยพระสมณะโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสมคือถ้ากล่าวสรรเสริญหรือว่ากล่าวถูกจังหวะเนี่ยก็จะรู้ได้นี่ก็คือมีการสอนกันมาแม้ในพราหมณ์เขาก็ศึกษาเรียนรู้กันเป็นวิชาหนึ่งเหมือนกันท่านก็บอกถ้างั้นเราจะต้องกล่าวพระคาถาให้เหมาะสมแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ลำดับนั้นเสรพราหมณ์จึงชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาที่เหมาะสมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระบรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวใสขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักผุดผ่องมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชทรงรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่พระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระสวิวันผุดผ่องดังทองพระองค์มีพระมณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลรถทรงปราบปรามภัยรีชนะทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครเป็นทั้ง4เป็นขอบเขตนี่ไงลองดูว่าเป็นอรหันต์จริงหรือไม่เป็นอรหันต์จริงก็โดยใช้หลักการว่าก็ดีทุกอย่างครบพร้อมทุกอย่างทำไมไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิล่ะมาเป็นนักบวชทำไมไม่ไปรวยล่ะทำไมมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชทำไมนี่คือวิธีการอยากจะรู้ว่าเป็นพุทธเจ้าจริงไหมของเขานะข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตริย์ตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยมีหมู่เสวกอมาตย์เสด็จตามพระองค์เถิดเอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาล่อดูสิว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระตรัสคาถาว่าเสรพราหมณ์เราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้คือเขาเอาจักรพรรดิมาล่อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะไปยินดีทำไมเพราะแม้เราอยู่ในฐานะนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมราชาคือเป็นใหญ่ในธรรมอยู่แล้วธรรมจักรเนี่ยไม่สามารถใครให้หมุนไปได้คือไม่มีใครตรัสรู้หรือไม่มีใครสามารถถ่ายทอดสั่งสอนเรื่องราวของธรรมจักรได้นะงั้นธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่เราสวดกันเนี่ยทรงจำเอาไว้นะนี่มีความสำคัญมากถ้าเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หรืออ่านพระไตรปิฎกมามากเข้าเราถึงจะเข้าใจว่า
ทำไมหนอธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี่มัน

ำคัญมากเพราะเนื้อหาสาระของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีหลักๆสำคัญอยู่สองประการเลยก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8กับอริยสัจ4คือถ้าไม่ผ่านอริยมรรคมีองค์8ก็ยังไม่เห็นอริยสัจ4นะถ้าไม่เห็นอริยสัจ4ก็ยังกำจัดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ดังนั้นธรรมจักรเนี่ยจะเป็นจุดสาระสำคัญมากการที่ครูบาอาจารย์ของเราให้พวกเราสวดให้พวกเราท่องทรงจำเอาไว้นี่แหละสักวันหนึ่งเมื่อเราปฏิบัตินะศึกษาและรู้ปฏิบัติจนกระทั่งไปเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันมีความสำคัญอย่างนี้นี่เองเหมือนกับเซนพรามนี่แหละสวดมนต์ท่องบนเรื่องของลักษณะมหาบุรุษมามากมายก่ายกองแต่สุดท้ายพอมาเจอพระพุทธเจ้าของจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เหมือนกันเราท่องเราทรงจำไว้เถิดสักวันหนึ่งจะเข้าใจพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยเป็นผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถเข้าใจเรื่องราวในการที่จะนำธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี้ออกมาเผยแพร่ได้เนี่ยคันถึงบอกไม่มีใครหมุนไปได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเสนาพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประพฤติตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักรที่พระองค์ทรงให้เป็นไปได้ให้เป็นไปแล้วนี้ได้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าตนเองเป็นธรรมราชาเป็นผู้เผยแผ่ธรรมจักรเป็นผู้ยังธรรมจักรให้หมุนไปถ้าพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆเสนาพานก็บอกใครๆก็พูดได้แล้วใครเป็นพยานของท่านล่ะเนี่ยถ้าพูดปัจจุบันนะใครเป็นพยานยืนยันว่าท่านได้ตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าเสนาพราหมณ์สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้เป็นไปไว้แล้วพรามเราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรได้ละเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าคือเขายังมีความคลางแคลงสงสัยว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมถามหาพยานพระพุทธเจ้าก็บอกมีสินะสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของเราเนี่ยเป็นเหมือนธรรมเสนาบดีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่เป็นสาวกผู้ใหญ่ของเราที่เป็นพยานเป็นพยานให้เราได้แล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ช่วยเราขยายเรื่องของธรรมจักรหรือจักรแห่งธรรมนี้ให้หมุนไปต่อได้แล้วก็บอกยืนยันกับพราหมณ์ว่าได้รู้ธรรมที่ควรรู้ได้ละธรรมที่ควรละได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญแล้วก็บอกเลยว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนพราหมณ์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียน้อมใจจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าแบบเรานี่ก็ดูดีว่าโอ้ยกว่าพระองค์จะบังเกิดขึ้นกว่าจะตรัสรู้นะสร้างบารมีมันมากมายก่ายกองเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรมันก็เสียอสงไขยกับแสนมหากัปแล้วถ้าจะเอาตั้งแต่เบื้องต้นก็20ประสงค์ไขกระแสมหากัปมากมายยาวนานเหลือเกินกว่าจะบังเกิดขึ้นได้แม้แต่พราหมณ์เองเนี่ยก็ท่องคาถาท่องลักษณะมหาบุรุษมาไม่รู้กี่ชั่วคนของพราหมณ์นะชั่วอายุคนของพราหมณ์มันไม่ได้หาง่ายๆนะดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้มาหล่อพระบรมพุทธเจ้าเป็นกายมหาบุรุษบังเกิดขึ้นก็ไม่ได้ง่ายๆนะในชีวิตเราเนี่ยจะมีโอกาสหล่อสักกี่ครั้งในเดี๋ยววันวิสาขบูชาเราก็จะมาหลอกกันอีกนะหลอกพระประธานที่จะปฏิสถานไว้ที่ห้องแก้วสารพัดนึกของเราเนี่ยมีไม่กี่ครั้งที่มีโอกาสได้หลอกดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นกายมหาบุรุษได้หลอกกายมหาบุรุษขึ้นบังเกิดขึ้นในโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกพราหมณ์มันไม่ได้เห็นง่ายๆผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหมณ์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเปรียบเทียบเหมือนพระองค์ว่าเหมือนกับหมอที่ผ่าตัดเอาอะไรออกเอากิเลสที่ฝังอยู่ในใจของมนุษย์ออกไปเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรตัวนี้หมายถึงเรื่องของมาร5ฝูงนะไม่มีภัยแต่ที่ไหนเบอร์

เบิกบานอยู่เสนาพราหมณ์กล่าวด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงใคร่ครวญทรงใคร่ครวญคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระตรัสไว้เหมือนพญาราชสีบรรลือสีหนาฏอยู่ในป่าก็เริ่มพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเสนาพราหมณ์ก็เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มพิจารณาตามเหตุและผลตามความเป็นจริงใครเห็นพระผู้มีภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะบวชในสำนักของพระผู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้แท้จริงแล้วเนี่ยพราหมณ์พอเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วพอเห็นอาการสันเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการก็เลื่อมใสแต่อยากพิสูจน์ว่าเป็นพุทธเจ้าจริงไหมก็ได้พิสูจน์แล้วพุทธเจ้าถามว่ามีพยานไหมก็ได้รู้แล้วพระพุทธเจ้ายืนยันหนักแน่นว่าเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับหมอที่พาเอากิเลสออกจากใจมนุษย์เสนาพราหมณ์แท้ที่จริงเกิดความเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นปุ๊บประกาศกับลูกศิษย์ทั้ง300คนว่าตอนนี้เราศรัทธาแล้วอยากจะบวชในสำนักหรือในพุทธศาสนาถ้าใครอยากจะบวชตามเราก็บวชถ้าใครไม่อยากบวชก็เชิญกลับคือไม่บังคับนะนี่ก็เป็นวิธีการของเสนาพราหมณ์เขามารบเหล่านั้นกล่าวด้วยคาถาว่าพระลูกศิษย์ทั้ง300ก็กล่าวบอกอาจารย์หากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐคือได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาสนทนากับเสนาพราหมณ์มันเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างนั้นก็บอกโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้นะก็ขอบวชตามอาจารย์ก็แล้วกันเมื่ออาจารย์เสละบวชก็จะบวชตามยอมตนมาเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้บวชที300เนาะแต่เวลาไปตามโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละคน2คนมันยากยากนะไม่ใช่ของง่ายในยุคปัจจุบันนี่พราหมณ์300คนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์เนี่ยขอบวชเลยขอบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสด้วยพระคาถาว่าเสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้แล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองนี่คือท่านบอกสอนวิธีการแต่การเดินทางหรือการปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถึงจะรู้เห็นได้เองนะไม่ใช่ว่าเป่าคาถาเป่าหัวเพียงเลยบรรลุอรหันต์มันโอ้ถ้ามันง่ายอย่างนั้นพวกเราก็คงไม่ต้องมาเกิดกันแล้วนะก็คงเป่าหัวเป็นพระอรหันต์กันไปหมดอย่างง่ายยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นแค่ผู้แนะนำบอกวิธีการส่วนการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่เรามีความภาคเพียรในการปฏิบัติแม้พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสยืนยันนะว่าตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้บอกทางส่วนการเดินทางนั้นน่ะก็เป็นเรื่องของสาวกเป็นของเรื่องของพุทธบริษัทที่จะเดินตามพระองค์บอกทางเอาไว้แล้วนี่ก็เหมือนกันท่านบอกเลยว่าพรหมจรรย์เนี่ยหรือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกพระองค์สอนเอาไว้แล้วส่วนการจะรู้จะเห็นได้จะบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติเองให้ผลไม่จำกัดการท่านบอกเลยไม่จำกัดการเวลานั่งนิ่งได้เวลาไหนเห็นเวลานั้นบางคนอาบน้ำสบายอกสบายใจใจหยุดใจนิ่งเห็นดวงธรรมก็ได้บางคนโอ้โหต้องไปนั่งกลางแดดบางคนต้องไปนั่งกลางป่าบางคนต้องไปอยู่ป่าช้าบางคนต้องมันแล้วแต่มันไม่จำกัดการเวลาบางคนอารมณ์สบายนอนอยู่เห็นก็มีนะบางคนบางพวกเจอบางคนนั่งนอนสบายสบายเอ้าเห็นดวงเกิดขึ้นเห็นกายเกิดขึ้นก็มีนั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าท่านบอกไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผลแต่บอกเลยว่าการบรรพชาหรือการบวชนั้นไม่ไร้ผลก็ต่อเมื่ออะไร
เมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่

แต่เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ไร้ผลไร้ผลผลคืออะไรผลจากการปฏิบัตินะการจะเห็นความสว่างใจจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิการจะเห็นกายภายในจะเห็นองค์พระธรรมกายจะเห็นกาย18กายต่างๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันศึกษาอยู่นี่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้บวชมาแล้วก็ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าไปประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศของสมณะโอกาสที่จะอยู่รอดก็ยากเหมือนกันนะเราก็เคยเห็นมาเยอะแยะมากมายดังนั้นแม้เป็นนักบวชก็ต้องไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคืออะไรคือมีสติรู้ตัวทั่วถึงนะประคองใจให้หยุดให้นิ่งที่มหาปุจจนียอาจารย์มักจะบอกพวกเราเสมอว่าหลับตาลืมตาก็เห็นหลับตาก็นึกถึงองค์พระลืมตาก็นึกถึงองค์พระหลับตาก็เห็นดวงธรรมลืมตาก็เห็นดวงธรรมให้เห็นมันคุ้นเอาไว้คุ้นเอาไว้คุ้นเอาไว้เสมอหรือแม้ในช่วงที่เราหล่อพระบรมพุทธเจ้าไง24องค์หลับตาก็เห็นพระบรมพุทธเจ้าลืมตาก็เห็นพระบรมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงคือไม่สติอยู่กับตัวอยู่ในตัวให้เห็นองค์พระซ้อนอยู่ในตัวอยู่ในศูนย์กลางกายนี่ก็คือความไม่ประมาทถ้าหลุดออกไปเอาประมาทแล้วก็ดึงกลับมาหลุดออกไปประมาณแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยแล้วก็หมั่นศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะวิธีมากมายก่ายกองในการฝึกฝนอบรมตนเองแม้แต่สัมมาเนนที่บวชมาในโครงการบรรพชาที่บวชไป 5,000 กว่ารูปเมื่อวานเนี่ยนะท่านก็ต้องศึกษานะครูบาอาจารย์ก็หาความรู้มาสอนมาศึกษามาให้ท่านตามเพศภาวะของสามเณรที่จะได้รับก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาลูกของญาติของโยมมาเลี้ยงกันถึงเวลาก็ไล่นอนอย่างเดียวถึงเวลาก็มาปลุกมาไม่ใช่นะมาป้อนนมป้อนข้าวกันอยู่ไม่ใช่แม้จะ9ขวบ10ขวบก็ต้องฝึกฝนอบรมเขานะแต่ฝึกฝนอบรมตามเพศภาวะอายุเขาขนาดนี้รับได้แค่นี้ก็เหมือนเราป้อนข้าวเด็กนั่นแหละนะเด็กอายุ1เดือนควรกินอะไร1ปีควรกินอะไร5ปีควรกินอะไร6ปีควรมันก็ต้องมีนะพิธีการเลี้ยงดูตามอายุไขของเขาตามเพศภาวะของเขาก็เหมือนกันเวลาเราให้การอบรมเยาวชนลูกหลานของท่านทั้งหลายเนี่ยด้วยเพศภาวะที่เขาเป็นสัมมาเนนวัยขนาดนี้ควรให้ความรู้เขาขนาดไหนถึงจะพอดีถ้าให้มากเกินไปเด็กจำไม่ไหวหรอกนะเอ้าลูกเน้นสวด 84,000 พระธรรมขันธ์อู้ตายนะพระอาจารย์เนี่ยสวดไม่ได้เลย 84,000

แล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาภัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าก็ส่งบริวารไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเรามองเห็นภาพอย่างนี้แสดงว่าในช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเกณฑยะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาสร้างปลัมพิธีพอช่วงเย็นๆขึ้นมาหน่อยสมมติประมาณ 4-5 โมงเย็นเสรพราหมณ์มาเจอพอมาพูดคุยสนทนากันว่าจะจัดงานใหญ่ทำไมล่ะก็พอได้รู้ว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารเสรพราหมณ์ก็เดินทางไปในช่วงที่สนทนากันเนี่ยแล้วก็ไปถึงขนาดช่วงบวชนี่ก็คงอยู่ในระยะประมาณตีไปสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้นะแล้วก็พอตอนเช้าภัตตาหารได้สำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยก็ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์มาขั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกอันตรวาสกก็คือผ้านุ่งหรือสบงที่เราเรียกกันนะอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกณฑยชดินและประทับบนพุทธอาฏที่ปูราดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระองค์ก็เสด็จไปเลยคราวนี้ในตรงนี้ท่านไม่ได้บอกว่าเกณฑยะเนี่ยนิมนต์เสระพราหมณ์ที่เป็นพระภิกษุกับบริวารอีก300ไปด้วยไหมคือท่านนิมนต์ไปด้วยก็แสดงว่าบวก1250เนี่ยก็ไม่ใช่1250แล้วมันก็จะเป็น1000เท่าไหร่ล่ะ1,450เห็นไหมล่ะเพราะว่าเพิ่มอีกทั้ง300ก็พระก็คงจะนิมนต์ไปหมดมั้งก็คงไม่ได้เอาไว้ที่วัดหรอก300องค์พราหมณ์นี่ก็คงด้วยความที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนด้วยก็นิมนต์ไปจากนั้นเกณฑยชดินได้อังคาดภิกษุสงฆ์มีซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วเกณฑยชดินเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่านี่คือมีความเคารพนะแม้ตนเองถือตนเองเป็นนักบวชแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นศาสดาที่ใหม่มากแต่ด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเนี่ยเกณฑยชดินเองก็มีมารยาทนะมีความรู้จักว่าตนเองควรจะวางตัวอย่างไรก็นั่งต่ำกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณฑยชดินด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐคือพระองค์กำลังเปรียบเทียบสิ่งที่เขาคุ้นเคยเกณฑยชดินด้วยความที่เขาเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีลัทธิมาจากทางพราหมณ์มาก่อนเขามีความเชื่อเรื่องของการบูชาไฟว่าเป็นการบูชาอันประเสริฐสุดในยุคนั้นๆของเขาการบูชาไฟคืออะไรคือพวกนี้เขาจะต้องหาฟืนนะแล้วก็มาก่อไฟมันเหมือนเขามองว่าไฟเป็นเทพเจ้าอย่างหนึ่งอย่างนั้นน่ะก่อเอาไว้ใส่ฟืนเอาไว้ไม่ให้มันดับแล้วก็จะมีช่วงเวลาในการร่ายมนตราเขาอะไรเขาก็จะมีภาคพิธีกรรมของเขาเพราะเขาถือว่าเป็นการบูชายันให้เทพเจ้าไฟเขาเนี่ยมีความยินดีเขาก็จะได้บุญใหญ่อะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้คือเป็นความเชื่อของพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็เลยยกเอาสิ่งที่เขาเชื่อมานั่นแหละก็บอกว่าการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกเอาละสิไอ้ฉันตัวนี้หมายถึงสันทลักษณะนะสันทลักษณะนี่ก็คืออะไรก็คือเป็นกลอนนะถ้าสมัยก่อนเราจะมีการแต่งกาบกลอนโคลงฉันนะกลอนก็แบ่งเป็นกลอน8กลอน4สุภาพกลอน6ก็อะไรก็ว่ากันไปนะในยุค ก่อนๆ นี่คนในยุค ก่อนมักจะแต่งกันโอ้โหบางคนแต่งกันเป็นเล่มๆเล่นๆนะแต่งเก่งมากนะในยุค ก่อนแต่ยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยเห็นแล้วคนที่แต่งกลอนเก่งๆแต่ไอ้สาวิตรีฉันเนี่ยฉันก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นกลอนของพราหมณ์เขาสาวิตรีฉันเป็นฉันที่แต่งเพื่อกล่าวสรรเสริญบูชาพระอาทิตย์นะกล่าวสรรเสริญบูชาพระอาทิตย์และทุกครั้งที่พราหมณ์เขาจะทำพิธี

ก็จะต้องกล่าวเรื่องของฉันเนี่ยสาวิตรีฉันเนี่ยนะท่านถึงบอกว่ามันเป็นฉันอันดับแรกเป็นฉันที่ยากเป็นฉันที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของพวกเขาไงแล้วสาวิตรีฉันนั้นในคัมภีร์บอกไว้ว่ามันมีอยู่ประมาณ 16,000 พระคาถาคือพราหมณ์ก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคาถาอาคมของเขาที่เป็นมนตราของเขาที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนว่าเวลาเราจะประกอบพิธีอะไรเราก็ทำยังไงแล้วก็ตั้งนะโม3จบประมาณนั้นพราหมณ์เขาก็เหมือนกันเขามีความรู้สึกว่าสาวิตรีฉันเนี่ยมันเป็นฉันอันดับแรกเป็นฉันที่มีความสำคัญพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดูนะพระพุทธเจ้ายกอุปมาประมาณให้ฟังว่าไฟการบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐของพราหมณ์สาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเนี่ยเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายนี่ว่าด้วยสมบูรณาญาสิทธิราชนะหรือราชาธิปไตยสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายคือแม่น้ำในโลกเนี่ยมันก็จะไปรวมไหลรวมอยู่ที่สมุทรสาครคือมหาสมุทรดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจันทร์เด่นสกาวพอเรามองไปบนท้องฟ้าในยามวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเนี่ยโอ้โหเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างดวงดาวแม่มีเป็นร้อยเป็นพันมันก็ใหญ่สู้ดวงจันทร์ไม่ได้ท่านต้องบอกว่าเด่นสกาวอยู่บนท้องฟ้าเลยมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าคือดวงอาทิตย์ร้อนแรงมากโอ้โหร้อนขนาดไหนเนาะปีนี้ก็บอกประเทศไทยเราไม่แน่มวลความร้อนอาจจะถึง50กว่านะส่วนว่าองศาแห่งความร้อนนี่ให้บางแห่งก็บอก41บางแห่งก็บอก43โอ้โหแต่ว่ามันร้อนจริงร้อนมากแต่ทำไงได้เนาะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องสู้กันต่อไปนี่ขนาดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กันนะถ้ามันเข้ามาใกล้เราโอ้โหมันจะขนาดไหนถ้าจะบอกมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้ามูชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาคือตรัสมาทั้งหมดเลยจะเรื่องของการบูชายันเรื่องของคณะฉันเรื่องของดวงดาวดวงอาทิตย์เรื่องของกษัตริย์เรื่องของมหาสมุทรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะมาสรุปให้ฟังว่าผู้ที่อยากจะแสวงบุญมีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาบางคนก็จะบอกก็จริงสิพระพุทธเจ้าก็ต้องสนับสนุนลูกศิษย์ตนเองสิก็พระองค์ไปเห็นอยู่ว่าเนี่ยเราบูชาพระสงฆ์ทำบุญกับพระสงฆ์ทำบุญกับสงฆ์มันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านถึงบอกว่าสังฆทานเป็นประมุขแห่งทานทั้งปวงไงมันเป็นถ้าเทียบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นประมุขเป็นประธานสังฆทานก็เป็นประมุขเป็นประธานดังนั้นเราเข้าใจเรื่องราวของสังฆทานกันมาพอสมควรแล้วเราฟังมาหลายเรื่องหลายราวแล้วยังไงก็คือพระสงฆ์นั่นแหละนะเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าพระสงฆ์มาจากไหนก็มาจากลูกจากหลานของพวกเรานี่แหละที่ส่งมาบวชก็มาฝึกฝนอบรมตนเองเหมือนท่านเสรพราหมณ์นั่นไงมาบวชไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไม่ประมาทต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีทั้งเป็นอริยสงฆ์ก็คือหมดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอริยสงฆ์ตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์หรือยังไม่เป็นอริยสงฆ์แม้เป็นสมมุติสงฆ์ก็เป็นทางเจริญแห่งบุญอย่างแท้จริงดังนั้นที่พวกเรามีโอกาสได้มาสั่งสมบุญให้ดีใจไว้เถิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญกับภิกษุสงฆ์ที่ท่านมีการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างดีเยี่ยมในพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันอย่างนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำอนุโมทนาแก่เกณฑ์ยัสดินด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาฏจากไปนี่ก็เป็นส่วนที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านเกณฑ์ยะส่วนว่าแล้วเสระพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้บวชเป็นพระภิกษุแล้วทำอย่างไรต่อกับพระภิกษุ3ภิกษุสงฆ์300รูปนั้นท่านก็ไล่ศึกษาเรียนรู้หลีกเล้นไปประพฤติปฏิบัติคือตอนที่ได้รับการบรรพชาหรือบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะก็ต้องมาฝึกฝนอบรมต่อแต่ด้วยความที่ท่านตั้งใจจริงบวชมาแล้วไม่ได้บวชมาเล่นๆบวชมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจริงท่านหลีกเล้นจากพระพุทธเจ้าไปแค่7วัน

7วันก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์นะลูกศิษย์ของท่านทั้ง300ก็เหมือนกันฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ดังนั้นในเนื้อหาสาระที่นำมาฝากพวกเราในวันนี้ก็จะเห็นอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือโยมผู้ปรารถนาบุญก็พึงทำบุญกับภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถิดกับอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ตัดสินใจมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทมันฝึกฝนอบรมตนเองสักวันหนึ่งเราก็จะไปรู้ไปเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมหาปูชนียาจารย์ดังนั้นก็นำเรื่องราวมาฝากพวกเราเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพุทธกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเธอ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงานในโลกนี้มีมากมายให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหลายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนด้วยคิดว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแต่ใครเลยจะรู้ว่างานที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงงานที่แท้จริงที่เราพึงทำทุกวันและเป็นงานที่จะนำเรานั้นไปสู่บรมสุขอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติธรรมจะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจกิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองลงมาถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนมาพเนาพนอหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้างแต่มักไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลย

ชมคะงานที่แท้จริงของชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราพึงทำให้ได้ทุกวันเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในอันเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราพึงหมั่นประกอบความเพียรหลับตาหยุดใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระ

สาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของ

และใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปถ้าว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะ

กายรักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่อย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆ เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยา

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

promise.

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ส่วนขึ้นไปจนถึง

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐิน

ค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานส่งตรงภาพบรรยากาศจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะเช้านี้อยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญนะครับสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้
0: โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนครับ
1: อันนี้สำคัญเนาะสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าใจเราสงบนิ่งปราศจากกิเลสที่มารุมเร้าเนาะให้เกิดความอยากอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะก็เหมือนกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่ติดตามรับชมพวกเราอยู่เป็นประจำนะคะผ่านทางสถานี GVN by DMC ช่องทางของการติดตามรับชมนั้นง่ายสะดวกรวดเร็วง่ายดายมากๆ ค่ะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกช่องทางไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube Channel หรือว่าทาง Fanpage ของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นเลยนะ

0: แต่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่จะส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้แคปเจอร์หน้าจอดีๆลิงก์ดีๆแบบนี้ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรส่งไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะ
1: ครับผมดังนั้นจำง่ายๆนะครับ tbnus.com นั่นเองครับและก่อนที่เราจะได้ร่วมกันประกอบบุญญากริยานะครับจากการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเช่นเคยครับทางรายการจะได้นำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดและก็กำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีครับในวันนี้เป็นตอนที่ชื่อว่าผลแห่งการชวนคนมารู้จักพระรัตนตรัยนะครับโดยในสมัยครั้งพุทธกาลครับท่านสันตติอมาตย์ก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเพียงบทเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะครับเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์หรือว่าคฤหัสถ์นั่นเองทีนี้พอท่านบรรลุธรรมครับก็ย้อนไปดูระลึกชาติทีเดียวกับว่าด้วยบุพกรรมใดที่ท่านได้ทำความดีอะไรเอาไว้ถึงได้บรรลุธรรมแบบอย่างง่ายๆสบายๆทีเดียวเมื่อระลึกชาติไปดูนะครับท่านก็ได้พบว่าในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีครับท่านบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในพันธุมัตินครไม่ได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีนะครับเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงอยากชักชวนมหาชนให้ได้รู้จักสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติอยากให้เขาเหล่านั้นนะครับมาฟังธรรมะจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งคิดดังนี้แล้วนะครับก็ออกจากบ้านด้วยเท้าเปล่าไม่มีใครชักชวนหรือบังคับแต่ที่ทำไปเพราะเห็นว่าเป็นบุญสำหรับตนเองและเป็นประโยชน์ใหญ่ต่อเพื่อนร่วมโลกจึงได้เที่ยวชักชวนมหาชนนะครับทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักให้ได้ทำบุญกุศลในคราวครั้งนั้นนั่นเองครับ
0: ฟังดูแล้วอุปนิสัยก็คล้ายๆรณกรเลยนะ
1: ชอบชวนปลื้มใจจริงๆนะเรื่องน
0: ี้ใช่ชอบชวนคนมาสร้างความดีนะคะชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรสุดยอดเลยนะคะท่านค่ะก็ได้เป่าประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วขอพวกท่านได้มาทำบุญกุศลกันเถิดรู้สึกว่าคุณรณกรจะแอบขำอยู่นะ
1: ยิ้มอยู่ในใจด้วยความปลื้มใจ
0: นะท่านก็ยังกล่าวต่ออีกว่าจงสมาทานอุโบสถศีลถวายทานแล้วหาโอกาสไปฟังธรรมกันเถิด อุปนิสัยใช่นะ
1: ใช
0: ่
1: เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เหมือนใช่ไหม
0: รัตนะอย่างอื่นจะประเสริฐเหมือนกับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไม่มีอีกแล้วขอท่านทั้งหลายได้ไปสักการะบูชาพระรัตนตรัยกันเถิดพระเจ้าพันธุมาค่ะผู้เป็นพระพุทธบิดานะคะเมื่อสดับเสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็รีบเลยค่ะรับสั่งให้เรียกเข้ามาเข้าเฝ้าทันทีแล้วก็ตรัสถามว่าพ่อหนุ่มเธอเที่ยวทำอะไรหรือเมื่อทรงทราบว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังเดินเที่ยวประกาศคุณของพระรัตนตรัยชักชวนมหาชนสั่งสมบุญกุศลนะคะก็ทรงอนุโมทนาบุญด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าการไปทำหน้าที่ทรงเกียรติอย่างนี้เต็มไปเดินไปด้วยเท้าเปล่าก็คงลำบากมากจึงพระราชทานม้าที่ฝึกอย่างดีเป็นยานพาหนะเมื่อเด็กหนุ่มเนี่ยรับพระราชทานม้าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแล้วก็เกิดกำลังใจออกทำหน้าที่ทุกวันแบบไม่ขาดเลยนะคะทำทุกวันทั้งยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรแผ่กว้างออกไปไกลกว่าเดิมอีกค่ะ
1: ทีนี้ครับพระราชาพอทราบว่าหนุ่มน้อยผู้นี้ครับยังคงทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับด้วยความเบิกบานเหมือนเดิมก็รับสั่งนะครับให้มาเข้าเฝ้าอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ทรงรับสั่งว่าม้าก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับผู้มีใจสูงส่งอย่างเธอว่าแล้วนะครับก็พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินทบ4ตัวก็คือม้าที่ได้รับการฝึกอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับเป็นพาหนะคู่ใจจะได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรได้อย่างสะดวกสบายผลแห่งการทำหน้าที่ชักชวนคนให้ทำความดีนะครับในคราครั้งนั้นก็ทำให้มีมหาชนทั้งใกล้แล้วก็ไกลครับได้พบกับเส้นทางสายกลางได้รู้จักทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเมื่อได้รับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนหนุ่มน้อยท่านนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติแล้วก็เครื่องประดับเป็นอันมากแล้วก็และพระราชทานช้าง1เชือกค่ะเป็นพาหนะที่ใช้ในการสร้างบารมีท่านได้ประดับเสื้อผ้าอภรรทุกอย่างนั่งบนคอช้างทำการเป่าร้องให้มหาชนได้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยอยู่นานถึง 80,000 ปีค่ะเมื่อละโลกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยไปสู่สุคติมีวิมานนะคะ มีวิมานใหญ่โตโอฬารเลยค่ะรัศมีกายสว่างสวยและที่พิเศษไปกว่านั้นคือมีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายของท่านนะคะกลิ่นใดจะหอมไปกว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมไม่มีนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นผลบุญค่ะที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากมีกลิ่นปากหอมทุกภพทุกชาติเพราะผลบุญที่ทำหน้าที่บอกข่าวอันเป็นสิริมงคลนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้มาฟังธรรมได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพบชาตินี้ท่านก็บรรลุธรรมหมดกิเลสตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ค่ะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างง่ายดายค่ะ
1: ครับฟังเรื่องราวของท่านสันตติอมาตย์แล้วนะครับเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนะครับซึ่งท่านสันตติอมาตย์ในยุคสมัยของพระวิปัสสีเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจะต้องเดินไปฮะจากเดินไปก็นั่งขี่ม้าไปแต่ขี่ม้าไปก็ได้พระราชทานรถม้าไปเรียกว่าต้องไปถึงตัวถึงใจถึงเป้าแต่พวกเราเดี๋ยวนี้สบายมากเลยฮะส่งลิงก์ gbnus.com
0: ง่ายเนาะ
1: ผ่านทางแอปพลิเคชันง่ายดายทีเดียวดังนั้นนะครับเรามาร่วมกันทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรร่วมกันนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอะไร
1: กายพร้อมใจพร้อม
0: ไปร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนท่านบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5

ทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยังปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยังปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณัง

0: ทุติยังปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยังปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยังปิพุทธังสา

0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสร

กราเรียนท่านท่านบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่เพื่อพระพุทธพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญอัน

เหตุอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีจะภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนีเคียงสิริอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อังหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบ

0: เรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกับคำฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงจันทร์ในโอกาสนี้ครับ

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมจนตรัสรู้ธรรมได้ในภพชาตินี้นั้นจิตใจของพระองค์ท่านต้องเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคิดแต่ว่าทำอย่างไรบารมีจึงจะเต็มเปี่ยมเท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะดูพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วตั้งใจดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการนำใจของเราเนี่ยให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางอันเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงอายตนะนิพพานได้อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลปุณณมสูตรเทวทหวรรคว่าสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษ

บุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษเมื่อตายไปย่อมมาเกิดในคติของสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าสัตบุรุษต้องไม่มีความลำเอียงเพราะความลำเอียงเป็นทางมาแห่งอกุศลกรรมหลายอย่างตั้งแต่เริ่มคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดคือทำให้เขาตกไปเบียนคือทำให้ตายผู้ที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นแสดงว่ากำลังเบียดเบียนตนเองไปพร้อมๆกันเพราะผลที่เกิดจากการประทุษร้ายคนอื่นก็จะกลายเป็นวิบากกรรมติดตัวให้ต้องประสบทุกข์อีกมากมายทั้งในภพนี้และในภพชาติต่อกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกตัวเองว่าสัตบุรุษจะต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสักเพียงไรก็จะยังคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิต

โล่งๆนั่นแหละแต่อิจฉากันชนิดจะเบียดเบียนให้อีกฝ่ายตายจากโลกนี้ไปเลยเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระราชาทรงถูกกาลกะเสนาบดีเพชรทูลยุยงให้กำจัดธรรมทัตบัณฑิตโดยการให้ก่อสร้างสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากธรรมทัตบัณฑิตเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำให้พระอินทร์ลงมาช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตเรื่อยมาต่อมากรกะเสนาบดีก็แนะนำกลอุบายที่แม้เทวดาก็เนรมิตให้ไม่ได้จากนั้นพระราชาจึงตรัสเรียกธรรมทัตบัณฑิตมารับสั่งว่าท่านอาจารย์อุทยานสะโบกครณีและปราสาทที่สำเร็จด้วยงาและแก้วมณีสำหรับส่องสว่างแก่ปราสาทท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้เนี่ยท่านยังสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ทำหน้าที่รักษาอุทยานแก่เราเถิดธรรมทัตรับราชบัญชาแล้วก็กลับไปนอนใคร่ครวญถึงศีลเหมือนเดิมคืนวันนั้นธรรมทัตบัณฑิตบริโภคอาหารอย่างดีตื่นนอนในเวลาใกล้รุ่งนั่งคิดอยู่ว่าท้าวสกะเทวราชสามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คงไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานประกอบไปด้วยองค์สี่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายเช่นนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือประทุษร้ายตอบเพราะไม่อยากจะผูกเวรกันข้ามชาติจึงคิดจะหลีกทางให้โดยขอไปตายในป่าดีกว่าตายในเงื้อมมือของอมิตรด้วยความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้เนี่ยแม้จะตั้งตายก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนเมื่อพินิจพิจารณาสอนตัวเองแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องความบาดหมางกันระหว่างตัวเองกับเสนาบดีจึงปลอมตัวออกจากพระนครทางประตูใหญ่ก้าวป่านั่งรำพึงถึงธรรมของสัตบุรุษที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกท้อแท้หรือหดหู่ใจแต่อย่างใดท้าวสักกะทราบว่าธรรมทัตผู้เป็นสัตบุรุษกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกแล้วจึงแปลงเป็นพรานภัยกลับไปหาพระโพธิสัตว์ได้บอกความในใจให้ทราบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลผู้รักษาสวนประกอบไปด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้เพราะรู้ว่าท่านคงไม่สามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจึงออกจากบ้านเข้าป่ามานั่งนึกถึงธรรมของสัตบุรุษอยู่ที่นี่ตามลำพังท้าวสักกะตรัสว่าท่านบัณฑิตเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์สีได้ตามอย่างที่ท่านคิดนั่นแหละแต่ท่านก็จะเพิ่งด่วนสิ้นหวังในชีวิตเลยเพราะว่าช่างกลบกพูดแต่งประสบของพระราชาชื่อว่าชัตตปาณีเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่เมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลให้ทรงแต่งตั้งช่างกลบทนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดเมื่อทรงแนะนำทางออกให้แล้วก็เสด็จกลับคืนสู่เทพนครของพระองค์ตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำแนะนำจากพระอินทร์แล้วก็ปีติใจเปลี่ยนไปด้วยความหวังรีบ

ไปหาช่างคลบกชื่อชัตปานีแล้วก็ซักถามว่าสหายได้ข่าวว่าท่านประกอบไปด้วยคุณธรรม4ประการหรือชัตปานีผู้รักษาความลับในการทำความดีมาโดยตลอดสงสัยว่าท่านบัณฑิตรู้ความลับของตนได้อย่างไรแล้วตัวท่านน่ะทำตัวเป็นเพียงนายช่างกลบกและประพฤติธรรมเงียบๆตามลำพังมาโดยตลอดนี่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยท่านไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนบรรดาท้าวสกเทวราชเป็นคนบอกอีกทั้งปุโรหิตโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังชัตปานีก็เกิดความสงสารว่าคนดีควรจะได้รับการคุ้มครองจึงปวารณาที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากภัยในครั้งนี้ด้วยการจะเปิดเผยคุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่ภพชาติในอดีตให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทัตบัณฑิตพาชัตปานีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชชัตปานีนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่ขอพระองค์จงทรงตั้งชัตปานีนี้เนี่ยเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชัตปานีว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกชะงนพระทัยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่าคุณธรรมสี่ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดปุโรหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างล่ะชัตปานีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ลิษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความลิษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจเพราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระองค์ขนาดนี้เนี่ยก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความลิษยาแน่นอยู่ในพระทัยได้ตรัสถามดูก่อนชัตปานีท่านเป็นผู้ไม่ลิษยาหรือจริงพระเจ้าค่ะท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ลิษยาชัตปานีก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้ไม่ลิษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้างนั้นเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงนั้นต้องประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตเมื่อมีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้ไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งเมื่อถึงคราวคับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะธรรมดาคนดีเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะ

พราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดีและบุญบารมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้เมื่อเราสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีกันมากเข้าบารมีธรรมนี่แหละจะอำนวยผลให้เราประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้รักในการทำความดีกันให้มากๆและก็หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวเลยค่ะแต่ถ้าหากมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอย่างห้ามไม่ได้ลูกก็คิดว่าเราต้องใช้บุญช่วยถึงจะรอดจากมันได้ดังเหตุการณ์เฉียดที่ลูกกำลังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ลูกกำลังขับรถอยู่บนท้องถนนด้วยความรู้สึกสังหรณ์รอลุ่มกระวนกระวาย

ใจยังบอกไม่ถูกลูกจึงต้องดับร้อนด้วยการสร้างความเย็นใจอย่างถูกหลักวิชาโดยการสวดมนต์และนึกถึงบุญบุญที่นึกขึ้นได้ในตอนนั้นคือบุญเสาแก้วและบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์ที่เพิ่งทำให้กับคุณพ่อคุณแม่และลูกก็รู้สึกอยากจะอธิษฐานจิตขึ้นในขณะนั้นว่าด้วยบุญที่ลูกสร้างนี้ให้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมของครอบครัวลูกด้วยซึ่งลูกก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทำไมอยู่วันนี้เราถึงได้มีอารมณ์อยากจะอธิษฐานจิตแบบนี้และทันใดนั้นอีกเพียงครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่ของลูกโทรมาด้วยน้ำเสียงที่สัมผัสได้ถึงความตกใจว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านต้นเพลิงไฟได้ไหม้บ้านลามต่อๆกันไปครบ8หลังและกำลังลามมาถึงบ้านของเราในตอนนั้นรถดับเพลิงต่างมาช่วยกันดับแต่ก็ไม่อาจหยุดเพลิงนั้นได้เพราะลมพัดแรงมากกระพือให้ไฟลามเร็วขึ้นอีกผู้คนละแวกนั้นต่างก็โวกเวกโวยวายกันอย่างโกลาหลต่างสำลักควันหนีกันอย่างขวักไขว่สุนัขในบ้านที่อยู่ติดกันเห่าร้องตะกุยตะกายออกจากรั้วบ้านเพื่อหนีไฟแต่ว่าประตูรั้วถูกล็อกเพราะเจ้าของบ้านหลังนั้นไม่อยู่สุนัขทั้ง5ตัวนั้นจึงโดนไฟคลอกหงิกตาย หงิกตายไฟกลืนกินทุกอย่างอย่างไม่ปราณีจนกระทั่งความร้อนเปลวเพลิงทำให้ถังแก๊สสองถังก็ระเบิดขึ้นเปลวเพลิงปะทุลุกโชนทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งและบ้านต่อไปที่เพลิงพิฆาตกำลังจะทำให้วอดวายก็คือบ้านของลูกซึ่งดูรูปการแล้วไม่น่ารอดแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจขณะที่ไฟลามก็มาอย่างรวดเร็วเพื่อเผากำแพงด้านหลังบ้านของลูกทั้งหมดอยู่ๆทิศทางกระแสลมกลับเปลี่ยนทิศทำให้เปลวเพลิงที่ลุกโชนตั้งขึ้นเผาไหม้ในแนวสูงแทนคือหมดอารมณ์ไหม้อย่างนี้แต่ว่าไหม้ขึ้นไปทางสูงไม่ข้ามล้ำมาที่บ้านของลูกซึ่งขณะนั้นทุกคนในบ้านของลูกรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเอาน้ำจากทุกทิศที่หาได้มาราดดับไฟจนกระทั่งเพลิงพิฆาตนั้นยอมจำนนดับลงยังคงหลงเหลือไว้แต่เพียงควันพิษและไอร้อนระอุที่ตลบอบอวลอยู่ในละแวกนั้นจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เป็นข่าวออกทางโทรทัศน์และวิทยุเพื่อรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีตรงที่ว่าสมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งหมด8หลังไม่มีใครเสียชีวิตเลยแต่โชคร้ายตรงที่ว่าสมบัติทุกอย่างอันตรธานสูญสิ้นไปหมดคือไม่แต่บ้านแต่ว่าตัวไม่เป็นอะไร8หลังนั้นปัจจุบันพวกเขาไม่มีบ้านอยู่ต้องมากางเต็นท์เรียงกันหลายหลังข้างถนนเพื่ออยู่กันไปก่อนส่วนบ้านลูกแค่มีรอยร้าวที่กำแพงเท่านั้นซึ่งลูกเขารู้สึกประหลาดใจมากว่าบ้านลูกรอดมาได้อย่างไรและเวลาที่เพลิงไหม้กลับตรงกับช่วงที่ลูกกำลังอธิษฐานจิตขณะขับรถโดยไม่ทราบว่ากำลังเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของลูกพ่อของลูกเป็นเอเย่นส่งเหล้ารายใหญ่ของจังหวัดหนึ่งคนทำอาชีพนี้ต้องไปประมูลเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของอำเภอเมื่อประมูลได้แล้วครอบครัวลูกก็ต้องมีหน้าที่กระจายเหล้าเพื่อขายให้ได้มากที่สุดจะกระจายตามร้านหรือกระจายให้กับซาปั้วโดยมีเหล้าขาว35ดีกรีเบียร์เหล้าเสียงชุนและสารพัดเหล้าซึ่งลูกยอมรับว่ารายได้ที่เข้ามาจากอาชีพนี้ดีมากๆในแต่ละเดือนต้องรักษายอดโดยขายเหล้าขาว35ดีกรีให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 เทคือขายได้มากกว่า 38,400 ขวดต่อเดือน

ยอดนี้ยังไม่รวมเหล้าและเบียร์ยี่ห้ออื่นๆต่อมาธุรกิจเริ่มมีปัญหาพองลูกโดนโกงคือเสียเจ้าของโรงเหล้ายึดเอาเงินประมูลกับพ่อไป 100,000 บาทแต่พองลูกกลับไม่ได้รับสัมปทานเป็นเอเย่นในครั้งนั้นทำให้พ่อโกรธมากถือปืนก็ไปหาเสียบอกว่าถ้าไม่ให้เป็นเอเย่นก็ต้องคืนเงินมาตอนหลังเขาก็เลยยอมคืนเงินให้พ่อของลูกจึงรู้สึกว่าหากอาชีพนี้มีการคิดไม่ซื่อแบบนี้เลิกดีกว่าจึงเปลี่ยนมาทำอาชีพขายยาแล้วก็ฆ่าไก่ขายฆ่าไก่ขายแทนตอนตรุษจีนต่อมาลูกสังเกตพบว่าพ่อป่วยมีการเส้นประสาทกระตุกไงเห็นไหมกรรมเห็นไหมเวลาเดินเวลาเอียงคอจะดังก๊อกก๊อกทรมานมากลูกจึงได้สร้างพระให้กับพ่อและอธิษฐานให้พ่อหายจากอาการนี้ต่อมาพบว่าพ่อมีอาการดีขึ้นมากแม่สร้างพระบุญช่วยแต่มีอาการใหม่ลองนึกสิมีสิ่งหนึ่งปูดขึ้นก้อนเนื้อปูดขึ้นที่แขนขนาดเท่าผลส้มซึ่งพ่อไม่ยอมผ่าตัดเลยไม่ยอมผ่าตัดส่วนตัวลูกเองเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อกับแม่ได้หาแม่นมมาช่วยเลี้ยงซึ่งพี่น้องทุกคนรักและผูกพันกับแม่นมคนนี้มากพอโตขึ้นก็ยังไปมาหาสู่อย่างไม่เคยขาดจนกระทั่งแม่นมได้ล้มป่วยลงด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ได้ตายจากพวกเราไปซึ่งลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายจารึกชื่อพระสังฆาธิการทิศให้กับแม่นมด้วยลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกขณะเป็นนักศึกษาและหลังจากนั้นก็หายไปเลยถึง13ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งโดยการชวนของน้องสาวแต่ปัจจุบันกลับกลายว่าน้องสาวเข้าวัดน้อยลงและคนที่มาวัดทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยกลายเป็นตัวลูกเองนี่คนเรามันบ่แน่นะซึ่งทุกวันนี้ลูกก็ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนคนอื่นมาเข้าใจในเรื่องบุญได้ง่ายมากแต่ในทางกลับกันคนในครอบครัวลูกเองลูกกลับชวนเขาได้ยากซึ่งลูกเองก็มักจะต้องทำบุญแทนให้ทุกๆคนโดยการใส่ชื่อของพวกเขาค่ะปัจจุบันลูกทำธุรกิจเทียนหอมขายในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งธุรกิจนี้ทั้งลูกและพี่น้องก็ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่อยู่ๆก็สามารถพัฒนาจนกิจการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในระดับกว้างเดิมวิชาของลูกเป็นหลักในการทำธุรกิจแต่ประสบปัญหาเกือบล้มละลายลูกกับน้องชายจึงเข้ามารับช่วงต่อต่อมาธุรกิจพลิกฟื้นดีขึ้นซึ่งปัจจุบันลูกกำลังตัดสินใจจะขยายกิจการแต่เกิดความไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเงินก้อนใหญ่คำถามทำไมลูกถึงสังหรณ์ใจและได้อธิษฐานจิตในขณะที่บ้านเกือบจะถูกไฟไหม้และเพราะอะไรบ้างลูกถึงไม่เป็นอะไรเลยและถ้าหากลูกไม่อธิษฐานนึกถึงบุญเสาแก้วและบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวในตอนนั้นบ้านของลูกจะถูกไฟไหม้ไหมคะบุพกรรมใดทำให้บ้านทั้ง8หลังโดนไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยแต่กลับรอดชีวิตได้หมดทุกคนพวกเขาทั้งหมดได้สร้างกรรมอะไรร่วมกันมาหรือไม่คะและสุนัข5ตัวที่โดนไฟคลอกทำบุพกรรมใดมาคะเป็นครูไม่ใหญ่นี่โดนถามตั้งแต่คนหนึ่งทำไมถึงต้องมาตายพร้อมกันในสภาพแบบนี้คะเรื่องนี้มีเหตุบุพกรรมใดทำให้พ่อตัดสินใจมาเลือกอาชีพเป็นเอเย่นเหล้าและโดนเสียโรงเหล้าโกงแต่ก็ได้เงินคืนและบุญอะไรที่ทำให้พ่อเปลี่ยนอาชีพได้ช่วยกันจังคำถามด้วยนะและจะต้องแก้วิบากกรรมที่เกิดจากการเป็นเอเย่นในวิธีการใดบ้างบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคเส้นประสาทกระตุกและมีเนื้องอกที่มือและจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดคะแม่นมลูกตายแล้วไปไหนเคยมีความสัมพันธ์กับลูกและพี่น้องทั้งหมดของลูกอย่างไรทำไมชาตินี้ท่านถึงมาเลี้ยงพวกเราท่านได้รับบุญสร้างองค์พระไหมคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ธุรกิจครอบครัวลูกเกือบล้มละลายมาก่อน

ทำไมพี่ชายของลูกทั้งๆที่เป็นคนก่อตั้งกิจการแต่กลับไม่สามารถทำกิจการได้บุญใดทำให้ลูกถึงเป็นคนหลักในการพลิกฟื้นธุรกิจของครอบครัวขึ้นมาได้ลูกมีบุญพอจะขยายธุรกิจไปได้ไหมคะทำไมลูกและพี่น้องถึงรู้สึกคุ้นเคยชอบและผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมชาติผ่านมาลูกเคยทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการบูชาของหอมมาก่อนหรือเปล่าคะและเป็นเพราะบุพกรรมใดทำให้พนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนได้ยากต้องแก้ไขอย่างไรคะปู่ย่าตายายลูกลูกทำบุญองค์พระและเสาแก้วไปให้แล้วท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างคะแม่ลูกปัจจุบันปวดขามากหูด้านซ้ายโอ้คำถามเธอนี่มาหัวรานเลยเป็นเพราะบุพกรรมอะไรจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเข้าวัดครั้งแรกแล้วหายไปนานถึง13ปีก็มันขึ้นอยู่กับตัวลูกไปเลยและเหตุใดน้องสาวคนที่ชวนลูกมาวัดถึงมาวัดน้อยลงลูกต้องทำอย่างไรพวกเขาเข้าใจการสร้างบารมีมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้ประสานงานลูกเคยเป็นอะไรกับลูกมาคะเขาทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ดีมากเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตา

0: เขาหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราชาบุญในตัวของลูกเตือนว่าบ้านจะเกิดเหตุจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญในตัวเนี่ยพอดีกันในช่วงนั้นเห็นไหมบุญในตัวเนี่ยบ้านลูกไม่เป็นอะไรเลยแค่เกือบถูกไฟไหม้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะเช่นสาวแก้วพันปีและองค์พระธรรมกายประจำตัวมาช่วยไว้ทั้งที่ลูกก็มีวิบากกรรมที่บ้านควรจะต้องถูกไฟไหม้แต่บุญนำมาช่วยตัดรอนเอาไว้คือบุญน่ะมากกว่าบาปกรรมนี้บุญมันมีมากกว่าก็เลยครอบไว้ถ้าช่วงนั้นลูกไม่นึกถึงบุญเนี่ยเหรอบ้านของลูกก็คงจะเป็นเหมือนบ้านคนอื่นนั่นแหละก็ลองไปดูบ้านคนอื่นก็เป็นไงก็อย่างนั้นแหละบ้าน8หลังไหม้หมดแต่คนเจ้าของบ้านรอดได้ก็เพราะไอ้รอดได้แต่หมา5ตัวตายเพราะแต่ละครอบครัวก็มีกรรมของการทำไฟให้ไหม้ต่างครั้งต่างกรรมต่างวาระกันต่างคนต่างมีแต่มาส่งผลพร้อมกันเช่นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งในอดีตช่วยกันไปเผายุ่งข้าวของเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูกันบางครอบครัวเคยมีกรรมที่สั่งเผาบ้านไล่ที่เป็นต้นจ้ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเอาเป็นต้นแค่นี้ก่อนส่วนสุนัข5ตัวนี่เคยเป็นโจรกลุ่มเดียวกันเขาร่วมกันปล้นฆ่าและเผาบ้านเขาก็เลยมาโดนมั่งส่วนคนที่รอดคือหมายความไม่เฉพาะบ้านนั้นเพราะไม่ได้มีกรรมเกี่ยวกับการฆ่าจึงรอดได้ไม่มีกรรมปฏิบัติบางคนในครอบครัวก็ได้เคยอนุโมทนาบาปโดยมีจิตยินดีในการได้กองทัพของเมืองตนไปเผาเมืองอื่น พ่อมาเลือกอาชีพเอเจนต์เหล้าเพราะอยากรวย ในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นหญิงชีวิตและอดีตกระทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานให้รอบครอบเลยคืออาชีพแล้วก็ขอให้ไปทางใหม่แห่งทรัพย์เลยขอให้รวยเนี่ยโดนเสียรองเล่าโกงแต่ได้รับเงินคืนเพราะมีวิบากกรรมเหนียวหนี้ในอดีตที่กู้เงินเขามาแล้วก็ไม่รับไม่รีบไปใช้คืนทั้งที่มีเงินจนเขาต้องใช้วิธีรุนแรงขู่ฆ่านี่แหละจึงจะนำมาคืนเขาต้องสร้างแรงบันดาลใจต้องไปกระเพืออารมณ์ด้วยปืนด้วยมีดอย่างเงี้ยดังนั้นชาติก็เอามั่งเจอบ้างแล้วเอามั่งเนี่ยไม่ได้เป็นบุญอะไรที่เปลี่ยนอาชีพค้าเหล้าก็แค่เปลี่ยนจะไปเป็นบุญอะไรแค่ว่าไม่ได้สร้างบาปกับแค่เพียงหาช่องทางหาเงินเท่านั้นแหละทำอันนี้ไม่ได้เรื่องก็มาทำอันนี้แต่ก็มาสร้างกรรมใหม่คือฆ่าสัตว์ขายเนี่ยไม่ได้ศึกษาความจริงของชีวิตจะเจอ จะแก้ไขบาปกรรมไอ้เย็นเหล้าก็ต้องประชวนคนเลิกเหล้าเทเหล้าเผาบุหรี่ทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังนักทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้แล้วจ้ะพ่อเป็นโรคประสาทกระตุกเนื้องอกที่มือเพราะกรรมฆ่าสัตว์ไว้ขายและทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลจะแก้ไขให้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาจ้ะแม่นมของลูกตายแล้วใหม่ๆไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างลำบากนะระดับล่างต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะที่ต้องมาเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดของลูกเพราะประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักที่แม่น้อมต้องทำมาหากินแต่ว่าท่านเลี้ยงด้วยหัวใจด้วยความรักนะจึงเกิดความผูกพันกันระหว่างพี่น้องลูกกับแม่น้อมกำลังทานบารมีของพี่ชายหย่อนทั้งที่เป็นผู้ริเริ่มกิจการครอบครัวจึงทำให้สถานการณ์เกือบล้มละลายแต่ลูกมีทานบารมีทั้งในอดีตและปัจจุบันมาช่วยไว้จึงทำให้มาฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้เห็นไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญทั้งนั้นพอหมดบุญมันก็ลอง

0: รับทรัพย์ได้มันก็มีเหตุให้ทรัพย์กระจายลูกก็พอมีบุญที่จะรับช่วงกิจการมาทำต่อได้แต่ก็ให้ขยายอย่างค่อยเป็นค่อยไปต้องทำตรงนี้ก่อนนะลูกนะให้ทำระบบให้มั่นคงก่อนค่อยๆก้าวไปอย่าผลีผลามค่อยๆทำไปศึกษาไปด้วยศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดีซะก่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆก็จะเจริญขึ้นได้จ้ะลูกและพี่น้องผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมก็เป็นความชอบในปัจจุบันเป็นหลักเมื่อประกอบกับทานบารมีที่สั่งสมมาอันนี้ถือเป็นธาตุสำเร็จบุญเป็นธาตุสำเร็จก็เป็นบุญที่จะทำอะไรก็สำเร็จจ้ะพนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนยากเพราะระบบการบริหารก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้บริวารกับบุญเรื่องบริวารในอดีตหย่อนไปนิดหนึ่งคือบุญชวนคนทำความดีในอดีตหย่อนไปหน่อยดังนั้นก็ให้ลูกพยายามทำบุญด้านบริวารในปัจจุบันให้มากขึ้นอาบุญในด้านปัจจุบันด้านบริวารปัจจุบันควรทำไงจ๊ะ
1: เป็นผู้นำบุญชวนคนทำความดี
0: จ้ะถูกต้องจะเป็นผู้นำบุญเป็นญาติกัลยาณมิตรคือชวนคนทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งตัวลูกและน้องชายต้องใจเย็นๆด้วยใจเย็นต้องยิ้มต้องเย็นโดยเฉพาะน้องชายต้องหัดยิ้มถ้ามันยิ้มยังไม่ได้ก็หัดยิ้มก่อนพอไปถึงก็ยิ้มกันหรือยังจ๊ะเออถามพนักงานให้ดีต้องให้น้องชายหัดยิ้มและใจเย็นโดยถือสุภาษิตว่าอ่ะอันไหนต้องว่าสุภาษิตสิยิ้มเวลานี้จิตแจ่มใสยิ้มกันได้อย่างจ้ะ
1: ยิ้มแล
0: ้
1: วคร
0: ับ น้ำเย็นปลาชอบอาศัยสุภาษิตโบราณปู่ตายแล้ว ไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมจ้าตาขยายตายไปแล้วไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์รักกันมากเราอยู่ด้วยกันได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเกิดเป็นยักษ์เพราะย่าตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์จ้าแม่ลูกปัจจุบันปวดขามากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันกับน้ำหนักของแม่ก็เยอะด้วยเนี่ยส่วนหูได้ยินไม่ถนัดก็เป็นไปตามใบเลยจ้ะให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆและแนะนำให้ท่านอธิษฐานจิตให้เป็นด้วยจ้ะลูกได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแบบเต็มกำลังบ้างแล้วก็ตามกำลังบ้างที่มาวัดละหายไป13ปีกับเพราะขาดกัลยาณมิตรจ้ะส่วนน้องสาวก็เคยเป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์จ้ะลูกก็ต้องคอยเป็นกัลยาณมิตรให้เขาตอบแทนเขาแหละจ้ะผู้ประสานงานลูกก็กับลูกต่างก็เป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมา ต่างเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันชวนกันมาสร้างบารมีผู้ประสานงานชาตินั้นปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์แต่กรรมกาเมยังไม่สิ้นชาตินี้จึงยังเป็นผู้หญิงถ้าชาตินี้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ให้ตลอดชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาผู้ประสานงานลูกปฏิบัติธรรมได้ในระดับประคองตัวกลับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้า

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระ

ว่า 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามของไทย

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแต่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ร้อจักชัยหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิรานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ์

0: แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จริญพรท่านธนบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะมีวาระแห่งธรรมภาษิตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสองโลกให้โชติช่วงอันมนุษย์และถวยเทพสักการะเป็นดั่งพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้แก่นรชนทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้บริษัททั้งหลายพระองค์ทรงพร่ำสอนอย่างนี้ว่าบุคคลจะมีโภคทรัพย์มากได้เพราะให้ทานจะเข้าถึงสุคติได้เพราะศีลจะดับกิเลสได้เพราะภาวนาหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเพราะบรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีมากกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าจนไม่อาจเปรียบเทียบได้ฉะนั้นควรรักษาอัตภาพของร่างกายของเราให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและใช้การให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากร่างกายเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งในการทำความดีสร้างบุญบารมีทุกอย่างจึงจำเป็นต้องทนุถนอมรักษาไว้ให้ดีอย่าเอาไปถล่มทลายทำสิ่งไม่ดีต่างส่วนใจของเราก็ต้องทนุถนอมด้วยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานศีลและภาวนานั่นคือต้องทำความดีหรือสั่งสมแต่สิ่งที่ดีไว้ในใจให้เป็นบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นประดุจจินดามณีแก้วสารพัดนึกที่บันดาลความสำเร็จให้กับเราได้ทุกอย่างนึกอยากได้อะไรก็สำเร็จง่ายดายเป็นอัศจรรย์

0: คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาภูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่ตั้งใจสั่งสมบารมีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นภายในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะ

เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกวันในวันจันทร์ถึงวันเสาร์10:30 นเป็นต้นไปนะคะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนในวันอาทิตย์นะคะเราก็มาปฏิบัติธรรมกลั่นใจมาชาร์จพลังชีวิตกันในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรามีนัดกันแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ไกลๆเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gvnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ก็ดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราค่ะ
0: ครับผมจะได้เป็นเหมือนท่านสันตติอมาตย์นะครับที่เล่าไว้ตอนต้นรายการนั่นเองนะครับสมหัวใจของยอดกัลยาณมิตรครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดการร่วมบุญนะครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอครับ0971696455ครับ0944919916นอกจากนี้ร่วมบุญออนไลน์ครับสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 นะครับอีก2ช่องทางออนไลน์ครับ donate.dkcmain.org แล้วก็ line oa แอดเพื่อนๆกันได้นะครับผ่าน line id ก็คือ @ธรรมกายาได้ไปอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับ2ช่องทางนี้
1: ค่ะสะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยทุกช่องทางค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราแล้วนะคะเราต้องพบปะเจอกันในทุกๆวันอย่าลืมนะคะคำสัญญานี้มีไว้สำหรับนักสร้างบารมีค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรเพื่อสนับสนุนหนังสือบาลีนักธรรมโครงการธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานส

งฆ์ในพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรด้วยการน้อมถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกโดยได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญในครั้งนี้ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความโดยย่อว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมใจน้อมถวายหนังสือธรรมะซึ่งจะมีผู้มารับหนังสือไปใช้3โครงการหลักคือโครงการแรกนักธรรมและบาลีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมารับหนังสือได้แก่กลุ่มของพระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่วัดพระธรรมกายกลุ่มที่2พระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่พำนักอยู่ณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศกลุ่มที่3คือสำนักเรียนที่มีผลการเรียนการสอนจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ตามเกณฑ์ก็จะได้มารับหนังสือในงานพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมและกลุ่มที่4คือวัดกัลยาณมิตรหรือวัดเครือข่ายที่จะประสงค์ให้หนังสือนักธรรมบาลีให้กับพระภิกษุสงฆ์ส่วนโครงการที่2คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดเป็นปีที่44แล้วและมีเยาวชนเข้าร่วมสอบจำนวนมากและโครงการที่3โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวอร์เปก

0: ือการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะพระสงฆ์คือศาสนาทายาทหลักในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหนังสือธรรมะนั้นถือเป็นการให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเยาวชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดมีศรัทธาบุญบารมีมากก็ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรท่านใดเกิดมาเป็นกองเสบียงก็ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดศรัทธาก็ได้ละเว้นอกุศลบาปทั้งปวงสั่งสมกุศลบุญให้ถึงพร้อมนี่ได้ชื่อว่าได้ให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมาแล้วก็มีความสุขเบิกบานแล้วก็ได้ฟังอานิสงส์ของผลบุญนี้ก็รู้สึกว่าจะอเลิศเบิกบานกันมากเลยค่ะแล้วมาเชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยนี้จะส่งผลให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สืบทอดในพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเชื่อว่าบุญตรงนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดดวงปัญญาให้สามารถมีความคิดที่ดีงามให้มีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ก็ยังทับทวีแก่ผู้ที่สนับสนุนในครั้งนี้รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นเจ้าภาพในบุญครั้งนี้ค่ะบุญกองทุนถวายหนังสือธรรมะแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญที่ศึกษาธรรมะครั้งนี้ค่ะ
0: ทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกลุ่มบ้านดอกไม้กัลยาณมิตรยงยุทธชาวธรรมกัลยาณมิตรใจสมานอมรีและกัลยาณมิตรคัชรินแก้วสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลซึ่งอุโบสถหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมใจรองรับการสร้างพระแท้และขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวท้องถิ่นและชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทธรรมและกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจการถวายพัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086

0776776000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

มบัติที่มีเอาไว้เป็นร้อยเป็นล้านยศตำแหน่งมีเท่าไหร่ตายไปแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างบั้นปลายชีวิตของปู่ย่าตาทวดจะตั้งฐานะมาดียังไงแล้วก็ตามท่านจะเอาบุญไปให้ได้เอาบุญไปให้ได้มากที่สุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาหยุดคิดและทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเราทุ่มเททั้งชีวิตนะคะในการสร้างความสุขสร้างทรัพย์สินและก็ความมั่นคงแต่ในใจลึกๆแล้วค่ะมีคำถามว่าแล้วสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนและเมื่อชีวิตนะคะเดินทางมาถึงบั้นปลายชีวิตอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่จะอยู่กับเราได้จริงๆวันนี้กล้าดีวาไรตี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบค่ะกับข้อคิดที่เรียบง่ายและเข้าใจนะคะในหัวข้อหลักคิดสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตจากความเมตตาของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่จะมาช่วยเปิดมุมมองให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังธรรมะดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

ผู้ใหญ่ในยุคนั้นเขาไม่คิดจะไปโชว์ใครเขามีแต่แก่แล้วว่าจะเก็บบุญข้ามชาติไปอย่างไรอ๋อคนแก่ยุคนั้นน่ะถึงแม้ไม่ได้มีปริญญามีอะไรแต่เขารู้นะรู้ว่าสมบัติที่มีเอาไว้เท่าไรเท่าไรเป็นร้อยเป็นล้านยศตำแหน่งมีเท่าไรตายไปแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างที่จะเอาติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปและที่จะติดไปมีแต่นิสัยดีๆหรือนิสัยร้ายๆและที่มันจะติดไปและไอ้นิสัยดีๆที่ทำเอาไว้แล้วมันจะกลายเป็นคุณธรรมที่ติดตัวไปเบื้องหน้าไอ้นิสัยร้ายๆนั่นน่ะเราจะกลายเป็นกิเลสที่มันท่วมทับใจให้ขุ่นมัวปู่ย่าตาทวดมองเรานี้ออกเหตุนี้บั้นปลายชีวิตของปู่ย่าตาทวดจะตั้งฐานะมาดียังไงแล้วก็ตามท่านจะเอาบุญไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ท่านคิดกันเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดทานที่เราทำอย่างดีนะมันจะแก้จนข้างหน้าเกิดกี่ชาติกี่ชาติจะได้ไม่จนศีลที่เรารักษาอย่างดีเนี่ยเอ้ยเป็นหลักประกันว่าจะได้กลับมาเป็นคนอีกไม่เป็นคนก็เป็นเทวดาหมูหมากาไก่ไม่เป็นท่านมองของท่านครับสวดมนต์ไหว้พระที่ท่านทำนั่นและใจใสๆนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติยังไงก็ฉลาดท่านมีหลักประกันของท่านสามอย่างทานเกิดกี่ชาติก็ไม่จนศีลเกิดกี่ชาติก็ได้เป็นคนแล้วแข็งแรงอีกด้วยแถมจะสวยจะหล่ออีกต่างหากแต่สวยหล่อไม่จนแต่โง่ก็ไม่เอาแล้วทำไงไม่ก็สวดมนต์ภาวนาภาพของท่านเนี่ยชัดบ้านปลายชีวิตเบาๆศีล8ครับวันพระศีล8เป็นต้องถืออุโบสถที่วัดครับท่านพยายามรักษาศีลกันสุดๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้

หลักคิดสร้างความสุขช่วงบั้นปลายชีวิตเพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตนี้เอาอะไรไปไม่ได้ยกเว้นบุญบาปและนิสัยที่เราสั่งสมคนสมัยก่อนคิดชัดมากว่าบั้นปลายชีวิตต้องเร่งเก็บบุญไม่ใช่สะสมทรัพย์หรือชื่อเสียงโดยหลักธรรมที่ต้องทำคือ 1. ทานให้ทานสม่ำเสมอเป็นเหตุให้ไม่ขาดแคลนในภพหน้า 2. ศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นหลักประกันว่าจะได้เกิดในภพที่ดี 3. ภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้ใสสงบเป็นเหตุให้มีปัญญาฉลาดข้ามชาติแนวทางปฏิบัติที่สำคัญคือยิ่งอายุมากยิ่งต้องใส่ใจเรื่องบุญรักษาให้มั่นคงและถือศีล8ในวันพระทำความดีให้เป็นนิสัยไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องหลักคิดสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตค่ะที่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านให้หลักคิดว่าอนาคตของชีวิตนะคะไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับบุญและความดีที่เราได้ทำนะคะเราอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการสร้างทรัพย์สินสร้างความสำเร็จแต่สุดท้ายค่ะเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยนอกจากบุญและความดีที่เราสั่งสมเอาไว้บั้นปลายชีวิตที่มีความสุขค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยวางใจถูกสะสมบุญถูกทางโดยการให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาฝึกใจให้ผ่องใสอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะที่เดินตามรอยบนเส้นทางธรรมจากแรงศรัทธาของครูบาอาจารย์สู่การลงมือปฏิบัติจริงไม่เพียงแต่ความประทับใจอย่างเดียวนะคะแต่คือแรงบันดาลใจค่ะที่ท่านได้นำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในเรื่องของความมุ่งมั่นความมีวินัยความเคารพต่อครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ความประทับใจของครูบาอาจารย์เนี่ยก็อย่างหลวงพ่อธรรมะเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสที่สนองงานท่านแบบใกล้ชิดเลยก็คือประมาณปี31-34นะครับแล้วก็ใหม่ทีก็36-40เนี่ยในช่วงที่มาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อก็คือท่านจะมุ่งมั่นทำงานอะไรที่มุ่งมั่นมากนะครับในเรื่องอย่างเช่นการหาที่ปฏิบัติธรรมให้ลูกๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันก็เคยติดตามท่านไปดูในหลายๆที่อย่างเช่นที่สุขสันโดษที่พนาวัดที่ภูเรืออะไรต่างๆหลายๆที่ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยไปดูเราได้ตามไปเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลูกๆได้มีที่ปฏิบัติธรรมกันถึงปัจจุบันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อนั้นท่านเป็นคนที่ตรงเวลางานบุญของวัดเราต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดการเวลาที่ชัดเจนแม้ท่านจะมีภารกิจอะไรมากมายเพียงใดเนี่ยท่านก็มาก่อนเวลาทุกครั้ง40กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยจะว่าร้ายอะไรใครเลยไม่เคยได้ยินเลยมีแต่ว่าพูดส่งเสริมกำลังใจใครจะมีเดือดเรือนน้อนใจอะไรจะทุกข์ร้อนร้องไห้อะไรมาถึงหลวงพ่อเนี่ยจะต้องยิ้มกลับไปได้ทุกคนเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากที่หลวงพ่อแบบมีคำพูดที่แบบยกใจให้กำลังใจคนแบบบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าคำง่ายๆเนี่ยนะแต่มันถ้าเราไปคิดดีๆมันสอนอะไรได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็แต่ทุกอย่างเลยว่าดีไปหมดแบบว่าท่านก็คงสะสมบุญเรื่องนี้มามากเลยเป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อมากๆเลยนะครับส่วนหลวงพ่อทัตตาเนี่ยเท่าที่เจอท่านเนี่ยก็ประทับใจท่านตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรื่องการสอนการเทศน์สอนของท่านแล้วก็ท่านเป็นคนที่แบบทำอะไรแบบเป็นคนศึกษาจริงจังทำอะไรแบบไม่ปล่อยผ่านจริงจังแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาแล้วพยายามรู้ให้จริงๆแล้วก็มาทดลองแล้วก็อะไรที่ดีเนี่ยท่านก็ไม่หวงแหนแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือแล้วก็อย่างเรื่องหมอเนี่ยหมอมาหมอมีความเฉพาะทางในด้านอะไรมาอย่างเช่นเฉพาะทางเรื่องกระดูกท่านก็ไปให้เลขาตามคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกต้องทั้งพระทั้งบาสกเวสิกาท่านรู้หมดเลยใครมีปัญหาเรื่องกระดูกเราก็มาจัดจันไทยโอ้โหท่านแบบจำได้ยังไงว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกเรียกมาทีละคนพอเรามาเห็นหน้านี่เราโอ้โหใช่เลยเนี่ยคนนี้แสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาใจใส่ลูกๆมากเอาใจใส่จดจำแล้วก็มีอะไรที่เฉพาะทางในเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็จะตามคนนั้นมานี่เป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อมากแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอย่างก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีความเคารพครูบาอาจารย์มากนะครับถ้าเทียบหลวงพ่อกับหลวงพ่อธรรมะเนี่ยหลวงพ่อท่านอายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่ท่านเรียนแต่ว่าในเรื่องทางธรรมแล้วท่านถือว่าหลวงพ่อธรรมะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เพราะนั้นท่านก็จะเคารพมากและความเคารพของหลวงพ่อนี่ก็แบบประจักษ์ชัดมากๆนะครับมีงานนโยบายอะไรต่างๆที่หลวงพ่อธรรมะท่านวางออกมาเนี่ยหลวงพ่อทัตตาจะปฏิบัติแบบไม่เคยมีข้อแม้ไม่มีความสงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่มีคำขัดแย้งอะไรมีแต่ว่าจะเสริมยังไงครับว่างานมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอย่างเช่นงานอบรมครูงาน 30,000 วัดงานอะไรท่านก็จะพยายามว่าศึกษามีธรรมะข้อไหนที่จะมาเสริมได้หรือมีข้อคิดหรือมีข้อควรระวังอะไรที่จะระมัดระวังก็มาเตือนพวกเราอะไรให้งานได้สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งนะครับของหลวงพ่อทัตตะในเรื่องความเคารพในเรื่องความเรียนรู้อะไรที่จริงๆจังๆครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยพัทละโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าแรงบันดาลใจและคำสอนที่ได้จากครูบาอาจารย์พี่วันชัยเล่าว่านะคะประทับใจในคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่องานพระพุทธศาสนาเสียสละในการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงเวลาแล้วก็ให้กำลังใจลูกศิษย์อยู่เสมอค่ะส่วนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะท่านเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังนะคะเสียสละทำงาน

ทำตัวเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างค่ะในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ความถ่อมตนอยู่เสมอส่วนหลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะท่านเป็นผู้ที่ศึกษาจริงทำจริงใส่ใจลูกศิษย์แล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ทุกถ้อยคำนะคะพี่วันชัยได้แสดงให้เราได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะล้วนเป็นต้นแบบในเรื่องของความมุ่งมั่นความมีวินัยและความเสียสละที่จะพาเราเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าเรื่องราวการสร้างบารมีและความประทับใจต่อครูบาอาจารย์ยังไม่หมดเท่านี้นะคะในครั้งหน้าค่ะพี่วันชัยจะมาเล่าให้เราได้ฟังอย่างเข้มข้นแน่นอนห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้ารีเวลิตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้ารีเวลิตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085 163 0620

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงานในโลกนี้มีมากมายให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหลายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนด้วยคิดว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแต่ใครเลยจะรู้ว่างานที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงงานที่แท้จริงที่เราพึงทำทุกวันและเป็นงานที่จะนำเรานั้นไปสู่บรมสุขอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติธรรมจะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจกิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองลงมาถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนมาพเนาพนอหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้างแต่มักไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลย

ู้ชมคะงานที่แท้จริงของชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราพึงทำให้ได้ทุกวันเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในอันเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราพึงหมั่นประกอบความเพียรหลับตาหยุดใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่

ือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลื้มตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะ

อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเดือดตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลก

มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่โลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ความหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟัง

หยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยบัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบล

ให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆ

นี่เราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิรุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดค่ายเยาวชนและครอบครัวใช้ทั้งองค์ความรู้ทางสังคมและหลักศีลธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจากต้นเหตุณวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารปลูกศรัทธา1วัดพระธรรมกายเทศบาลเมืองคลองหลวงโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการสังคมจิตวิทยาครอบครัวและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันอย่างสมดุลภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการร่วมกันดูแลบ่มเพาะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นต้นแบบศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจากนั้นนายปิติพงษ์บัวชัยยาปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางสาวธัญพัฒน์สิริจันทร์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองหลวงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวเสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในครอบครัวรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน66ครอบครัวโดยตลอดระยะเวลา2วันผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายธรรมะเวทีเสวนากิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดเห็นในหัวข้อสำคัญ

ัญอาทิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็กและสตรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนตลอดจนการเข้าถึงสื่อออนไลน์และการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาสังคมสำคัญในยุคปัจจุบันโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองและวัดพระธรรมกายร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายองอาจนนท์ธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยากรผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวถึงปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายที่มุ่งเน้นการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมผ่านแนวทางสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการซึ่งวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าวัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมของมหาชนและการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางสังคมและวิชาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนหากได้รับการปลูกฝังศีลธรรมฝึกสติและมีต้นแบบที่ดีในครอบครัวก็จะสามารถห่างไกลจากอบายมุขยาเสพติดความรุนแรงและปัญหาสังคมต่างๆได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังได้เมตตา มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการหัวข้อธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยนำหลักธรรมสังคหวัตถุ4ได้แก่ทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตามาเป็นแนวทางในการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลานค่ะวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกประเทศเดนมาร์กได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ7วันเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปได้ร่วมกันสั่งสมกุศลบุญบารมีผ่านการเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสัปปายะและเงียบสงบค่ะตลอดการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริฐกิจสุเมโธทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการปรับใจในการทำสมาธิเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดส่งผลให้สาธุชนทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและพบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังข้อคิดการดำเนินชีวิตผ่านโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยในหัวข้อการปฏิบัติธรรมอันเป็นกรณียกิจที่แท้จริงของมนุษย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในประเทศเดนมาร์กครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปโดยผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการเผยแผ่และชักชวนเพื่อนพ้องรวมถึงชาวท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมสัมผัสสันติสุขภายในผ่านในโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อๆไปเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่โลกค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับรัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา

รุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.

0: เราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เหมือนมีคุณสมบัติไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอเลยนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่มีบุญก็บาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ณแคว้นโกศลพระเจ้ามหาโกศลได้พระราชทานพระธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามให้กับพระเจ้าพิมพิสารอีกทั้งยังได้ประทานหมู่บ้านกาสีเป็นค่าสงสนานแก่พระธิดาด้วย

ั้งสองพระองค์ครองรัชกันอย่างมีความสุขต่อมาพระเทวีก็ให้กำเนิดบุตรชายน่ารักน่าเอ็นดูราษฎรต่างปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเติบใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในนามพระเจ้าอัจฉาตศัตรู

และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอัจฉริยศัตรูกระทำปิตุฆาตกรรมปรงพระชนพระบิดาของตนเองไม่นานนักพระเทวีก็สิ้นพระชนเพราะความเสน่หาต่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระชนนีสิ้นพระชนไปแล้วก็คงครองบ้านเมืองนั้นอยู่ตามเดิม

0: และพระเจ้าอาชาติศัตรูเปิดศึกสงครามแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกัน
1: เราจะไม่ให้หมู่บ้านอันเป็นของตระกูลเราแก่โจรผู้ฆ่าบิดาของตนเองเป็นอันขาด
0: สงครามระหว่างพระเจ้าโกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรูเนิ่นนานนักบางคราวพระเจ้าน้าก็ชนะบางคราวพระเจ้าหลานก็ชนะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น

ระเจ้าโกศลบุตรของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของพระเจ้าอัจฉาตศัตรูทรงโกรธแค้นพระเจ้าอัจฉาตศัตรูมากเป็นสาเหตุให้พระเจ้าโกศล

คราวใดที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงชนะก็ทรงโสมนัสปักธงชัยบนรถเข้าสู่พระนครด้วยยศอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าคราวใดทรงปราชัยก็ทรงโทมนัสเสด็จเข้าสู่พระนครโดยไม่ให้ใครๆทราบเลย

0: เรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนภิกษุสงฆ์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูน่ะทรงชนะพระเจ้านะแล้วดีพระไทยขันทรงปาชัยก็ทรงโทมนัส
1: นั่นนะสิเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักที
0: ครั้งนั้นองค์พระศาสดาเมื่อได้ยินหัวข้อที่เหล่าภิกษุสนทนาก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้การ

ณแม่น้ำท้ายป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้งเมื่อธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างใช้ชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติสมัยนั้นชาวบ้านจะดักลอบจับปลาในแม่น้ำใช้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิต

0: พี่จ๋าวันนี้ระวังเล่าวิกฤตที่ดีจ้ะพี
1: ่พี่ว่าจะวางไว้สัก 2-3 ที่ก็พอจ้ะเอาไว้กินแค่เย็นนี้ก็พอ
0: ดีจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็กินน้ำพริกผักจิ้มเอาก็ได้
2: เวลาผ่านไปรอบที่ชาวบ้านมาวางไว้ก็มีปลามาติดอยู่เป็นจำนวนมากงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาเห็นปลาติดรอบอยู่ก็คิดแผนการร้ายหวังเข้าไปกินปลาในรอบนั้น
3: พลาดปากแล้วไหมล่ะอยู่ๆก็มีปลามาติดตั้งเยอะแยะมานะมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆไม่ต้องเหนื่อยตามไล่อีกแล้ว
2: เหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบเมื่อเห็นว่างูเลื้อยมาที่รอบก็แตกตื่นหวาดกลัว
4: ว้ายพวกเราดูสิงูตัวนั้นมันต้องตั้งใจมากินพวกเราแน่เลยมันเลื้อยเข้ามาใกล้แล้ว
5: แล้วเราจะหนียังไงดีโถติดรอบแล้วยังซวยซ้ำมาเจองูอีก
1: พวกเจ้าอย่าแตกตื่นไปเลยพวกเรามีกันตั้งหลายตัวทำไมต้องกลัวแค่งูตัวเดียวด้วยถ้าพวกเราช่วยกันงูตัวเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอก
2: เจ้างูหวังได้ลิ้มรสกับอาหารมื้อใหญ่มันเลื้อยเข้าไปใกล้รอบและเอ่ยปากกับปลาที่ติดอยู่ในรอบนั้น
3: ปลาทั้งหลายไหนๆเจ้าก็ต้องเป็นอาหารมนุษย์แล้วยังไงเสียก็เป็นอาหารของเราสักตัวสองตัวเถอะ
1: เจ้างูเอ๋ยทำไมพวกเราจะต้องยอมเป็นอาหารให้เจ้าด้วยพวกเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกัน
2: ที่ริมฝั่งมีกบเขียวตัวหนึ่งนอนอยู่มันเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด
6: โอ้เจ้างูตัวนี้นี่กิเลสหนาบังตาจนมองไม่เห็นหายนะของตัวเองแท
2: ้ๆด้วยความหิวเจ้างูไม่ฟังเสียงพูดใดๆของพวกปลาคิดแต่จะลิ้มรสปลาเหล่านั้นอยู่อย่างเดียวจึงเลื้อยเข้าไปในรอบหวังกัดกินปลาในรอบให้หายอยาก
3: มามาปลาทั้งหลายอย่าพูดมากไปเลยมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆหิวเต็มแก่แล้ว
2: มิทันที่เจ้างูจะได้ลิ้มรสปลาดังใจอยากเหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบรุมกัดงูจนเป็นแผลบวมหวัดไปหมด
1: พวกเราช่วยกันกัดจมูกตัวนี้เถอะอย่าปล่อยให้มันมาทำร้ายพวกเราได
4: ้เป็นไงล่ะเจ้างูอยากกินปลามากใช่ไหมนี่เดินจากกัดซะเลย
5: หายอยากเลยไหมล่ะ
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยชาเจโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอย่ากัดข้าสิใครก็ได้ช่วยทีท่านกบเขียวดูสิพวกปลาในรอบมันรุมกัดข้าใหญ่แล้วโอ้ยท่านช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยได้โปรดโอ้ย
6: ข้าเห็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรทำไมเราต้องช่วยท่านด้วยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าแม้แต่กบก็

0: ไม่ช่วยเจ้าข้าก็เตือนเจ้าแล้วใครจะยอมเป็นอาหารให้เจ้าง่ายๆเอาพวกเราช่วยกันรุมกัดเจ้างูอีกทีอย่าปล่อยให้มันหนีไปได
1: ้โอ้ยท่านกบเขียวทำไมท่านพูดเช่นนั้นล่ะท่านก็เห็นอยู่ว่าข้านี่เป็นฝ่ายที่ถูกรังแกดูเจ้าพวกปลานั่นสิมันตั้งหลายตัวลุ้มข้าก็ตัวเดียวเลยเห็นอย่างนี้แล้วท่านยังจะไม่ช่วยข้าอีกเหรอ
0: เจ้างูได้รับความทุกข์ทรมานตะโกนขอความช่วยเหลือจากกบกบเขียวยังคงวางเฉยกระโดดเข้ามาใกล้และพูดเตือนสติเจ้างู
1: ที่ข้าพูดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรและช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่ามีปลาสักตัวหลงเข้าไปในถิ่นของเจ้าปลาตัวนั้นก็คงถูกพวกเจ้ารุมกัดกินเหมือนกันอย่างเนี้ยข้าถึงช่วยพวกเจ้าไม่ได้
2: เจ้าพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่จะปล่อยให้ข้าเนี่ยโดนเจ้าพวกปลานี่รุมกัดอยู่อย่างนี้นะหรอโอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกิน
0: เป็นไงล่ะเจ้างูสมน้ำหน้าไม่มีใครช่วยเจ้าหรอกถ้าพวกเราไม่รุมกัดเจ้าก็คงโดนเจ้ากัดกินเป็นอาหารแน่เป็นใครก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
3: กบเขียวมองดูเจ้างูที่โดนฝูงปลากัดจนเป็นแผลเวอะหวะมันถอนหายใจแล้วก็กระโดดไปที่อื่นทิ้งให้งูอยู่แก้ปัญหาที่ก่อเอาไว
1: ้เออเจ้างูเอ้ยเจ้าทำตัวของเจ้าเองแท้ๆเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมล่ะเจ้างูเจ้าเป็นฝ่ายผิดจริงๆไม่ใช่พวกเรา
3: เมื่อกบเขียวจากไปแล้วฝูงปลาก็กรูกันเข้ามากัดกินงูที่จะเข้ามาทำร้ายพวกตนถึงในรอบเจ้างูทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตายในรอบนั้นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วแล้วทรงประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้เป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูในครั้งนี้ส่วนกบเขียวเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจ้ะเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องมิตรไมตรีจากอิรวดีสู่เจ้าพยา2นะก็เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรนะเกี่ยวอะไรกับอิรวดีเกี่ยวอะไรกับเจ้าพยานะแถมยังมีหมายเลข2ติดมาด้วยเนาะคือถ้าจะให้อธิบายขยายความก็คงไม่จำเป็นจะต้องชักแม่น้ำทั้ง5นะเพราะว่าสำหรับหลวงพี่นี่ถนัดจะชักแม่น้ำอยู่แค่2สายคือแม่น้ำอิรวดีกับแม่น้ำเจ้าพยาเท่านั้นนะไม่จากเจ้าพยาไปสู่อิรวดีก็จากอิรวดีไปสู่เจ้าพยาก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากงานของหลวงพี่คืองานที่เกี่ยวกับการสร้างศาสนสัมพันธ์กับทางประเทศเมียนมานะคำว่าอิรวดีหมายถึงประเทศเมียนมาคำว่าเจ้าพยาหมายถึงประเทศไทยเพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี่คือสายเส้นเลือดสำคัญนะอย่างเหมือนเราพูดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็เป็นเข้าใจได้ว่าโอ้โหทีมหญิงจากประเทศไทยนะก็สำหรับหัวข้อเรื่องที่วันนี้ที่ว่ามิตรไมตรีจากอิรวดีสู่เจ้าพยาสองเนี่ยหมายถึงไมตรีจิตจากมิตรประเทศคือประเทศเมียนมาที่มีแต่พวกเราชาวไทยนะโดยได้มีการมอบของขวัญอันล้ำค่านะจากชาวเมียนมาคือพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ชาวไทยที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันอาทิตย์ที่3ต้นเดือนที่ผ่านมานะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2นะครั้งแรกมีการอัญเชิญมาถวายเมื่อปีที่แล้วนะ8มีนาคมพุทธศักราช2568นะครั้งนี้เป็นครั้งที่2คือตอนนี้อันนี้ดูนี่เรื่องกูดูเพราะเรื่องนะก็ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุสักนิดนึงนะพระบรมสารีริกธาตุนี้เราเรียกย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าให้คงเหลืออยู่หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะอันแรกคือพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายนะเป็นชิ้นและก็พระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายถ้าขนาดเล็กที่สุดก็มีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะมาดูอันนี้ถ้าใหญ่นี่พระทันตธาตุนะอันนี้ถือไม่แตกกระจายนะพระทันตธาตุนี่อยู่ที่ชานเมืองย่างกุ้งเนี่ยมีประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจอยู่นะคราวก่อนเราได้ไปกราบก็อู๋ญาติโยมมีถอดล็อกเก็ตหลวงปู่มาบูชาเลยนะที่เห็นนะนี่พระทันตธาตุผลนี่อย่างที่แตกกระจายนะนี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนี่คือคำว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย

เป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกเฉพาะพระบรมอัฐินะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นของอัฐิของพระสาวกเราจะเรียกว่าพระธาตุเฉยๆนะก็ในดินแดนต่างๆแผ่นดินต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราจะถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงวัตถุธาตุใดในโลกนี้ในจักรวาลนี้นะที่สิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะจะเป็นเพชรเม็ดก้อนโตหรืออัญมณีที่สูงค่าเนี่ยยังไงก็เทียบไม่ได้กับพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่ทรงคุณค่าสูงที่สุดนะก็ถ้าในยุคใดคือพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะยุคใดที่ยังมีคนกราบไหว้นับถือพุทธศาสนาอยู่นะพระบรมสารีริกธาตุก็ยังอยู่เทวดาก็คุ้มครองรักษาทั้งมนุษย์และเทวดาแต่ยุคใดที่คนขาดจากพระศาสนาไม่มีคนนับถือแล้วเนี่ยจะพระบรมสารีริกธาตุจะอันตรธานไปเรียกว่าธาตุอันตรธานนะก็เราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอะโออัปปมาโนพุทโธนะคือพวกเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เนี่ยเราจะพบเรื่องราวปาฏิหาริย์ว่าที่เสด็จลอยมาได้เร่งรัศมีได้เพิ่มได้หายไปได้นะนี่คือใครๆที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขาก็ตั้งพานปูผ้าขาวไว้อธิษฐานก็มาได้นะมาได้คือใครเคารพนับถือมากๆเขาก็ใช้วิธีนี้นะแล้วอย่าจะไปสงสัยว่าทำไมมีเยอะนักนะเราก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายนะกว่าเมล็ดสายในซองพระมหาสมุทรทั้งสี่นะขอให้ยังมีตราบใดที่มีคนเคารพนับถือก็ปกติเราจะอัญเชิญประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรนะที่ใดที่เป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุนะมนุษย์และเทวดาก็ไปกราบไหว้เสมือนอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยก็ต่างก็มีความเคารพศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุคล้ายๆกันนะแล้วก็เขาก็มีเยอะนะเมียนมา ก็มีเยอะเราก็มีเยอะแต่ว่าต่างคนต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดดังนั้นการเอาไปมอบให้กันเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือที่สุดอะเหมือนที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะจากอิระวดีสู่เจ้าพยาหรือจากจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทางเมียนมาเอามาถวายเรานะหลวงพี่ก็เคยทำหน้าที่หลายครั้งนะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปสู่อิระวดีนี่อัญเชิญไปประดิษฐานที่พระเจดีย์นี่แถวชานเมืองย่างกุ้งนะนี่ไอ้ดีที่มันเดเลหลวงพี่ไปเขาเนี่ยอยู่เมืองไทยเขาบอกหลวงพี่อายุมากเลยเนาะ76แล้วก็เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่พอไปถึงเมียนมานี่หลวงพี่ก็ปีนขึ้นไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะขึ้นยอดเจดีย์ได้นะคนก็ยังแซวว่าอยู่เมืองไทยทำเป็นไม่มีแรงพอถึงพม่าทำไมเหมือนได้นักมวยได้ยินเสียงปีเสียงกลองอ่ะก็มีแรงไว้ได้นี่ที่มันดาเลนี่นี่ที่มันดาเลนี่วัดอิสถานนี่มีสัก 4-5 ปีมาแล้วนะ

นี่พูดถึงเรื่องการถวายพระบรมสารีริกธาตุนี่นะที่จากเมียนมามาเมื่อปีแล้วก็มาครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาก็เกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะหลวงพ่อพัฒนตะสันติมาพิวังษานะท่านก่อนหน้านั้นท่านเคยมาวัดพระธรรมกายและก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชแล้วก็ท่านเคยเป็นประธานกระตักบาทนะ30,000วัดที่มันเดเลครั้งสุดท้ายนะก็เว้นไปหลายปีเพราะว่าเกิดปฏิวัติด้วยเกิดโควิดด้วยนะเพราะว่าคนไม่ค่อยต้องการให้มีการรวมตัวกันเยอะๆนะตอนนี้เว้นวรรคไปหน่อยแต่ท่านรู้จักหมู่คณะเราเป็นอย่างดีเคยมาแล้วก็เมื่อตอนที่มีการจัดงานวันคุ้มของโลกปี67ถึงนะ60ปีเอ้ย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปย่างกุ้งตอนนั้นไปรู้สึกจะไปถวายเทียนพรรษานะก็ไปกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชก็บอกว่างานวันคุ้มครองโลกปีนี้ก็จะขอนิมนต์อารัธนาท่านมาร่วมงานพอดีท่านเพิ่งดำรงตำแหน่งพระสังฆราชเลยสักเดือนกว่ากำลังมีภารกิจเยอะท่านก็บอกแหมเสียดายเนาะงานช่วงนี้เยอะหลวงพี่ก็กราบเรียนท่านไปว่าโอ้นอกจากเป็นวันคุ้มครองโลกเลยนะยังเป็นวันเกิดครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยท่านก็หยุดนิ่งท่านก็บอกหันไปเรียกเลขามาบอกว่าคิวตอนนี้แน่นพอจะมีเวลาไปเมืองไทยได้ไหมไปวัดพระธรรมกายเลขาบอกแน่นเลยแต่ว่าสัก2วันพอได้นะท่านเลยบอกงั้นมาเต็มใจบอกโอ้ท่านรักหลวงพ่อเรามากนะหลวงพี่พูดแล้วขนลุกปลื้มมากเลยเพราะท่านก็มาวันที่22เมษายนแหละนะมาแล้วก็ลุงเช้าก็กลับภาพที่ท่านเคยมาร่วมงานครบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนกลับหลวงพี่ไปส่งท่านที่ไปถวายเนี่ยไปถวายพระบรมสารีริกธาตุไปส่งก่อนขึ้นเครื่องถวายพระบรมสารีริกธาตุท่านก็มองดูถามที่มาที่ไปรู้สึกท่านสนใจมากนะเนี่ยหลวงพี่ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านลำลึกการมอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะของกันและกันเลยเรามอบถวายท่านก็ปลื้มท่านก็บอกอยากให้คนไทยปลื้มมั่งก็เลยมีดำริให้ทีมงานบอกว่าเราจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำอิราวดีสู่เจ้าพระยาบ้างก็เลยมีโครงการขึ้นมาก็มีการอัญเชิญมาตอนนั้นนี่โครงการจัดมาถวายตอนนั้นมาถวายรู้สึกจะสิบกว่าเจดีย์มีสิบกว่าเจดีย์นี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุซึ่งเป็นนอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีพระธาตุของพระผู้ใหญ่พระมหาเถระของเมียนมาซึ่งได้รับความเคารพนับถือมากเลยนะคือเอ่ยชื่อมาคนไทยอาจจะไม่คุ้นแต่บอกว่าพอพูดถึงแต่ละองค์ที่อัญเชิญมาเนี่ยคนพม่าในหูพึงเลยปลื้มมากนะเนี่ยก็มาบรรยากาศนี่เมื่อวันที่8มีนาคม2568ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการอัญเชิญมาแล้วก็ท่านบอกว่าปลื้มอยากจะขอปลื้มเป็นครั้งที่2ปีนี้ท่านก็เลยเรียกทีมงานมาเนี่ยทีมงานมาบอกว่าขอไปถวายอีกนะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุด้วยนะจัดทีมงานตั้งทีมงานมามีหลวงพ่อ

ด็อกเตอร์นาเกดะแล้วก็หลวงพ่อด็อกเตอร์เอ็นดากะนะโยมคารวาสนี่ด็อกเตอร์ชิดไทยเนี่ยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันนะก็เคยมาเมืองไทยประจำแล้วก็คุ้นเคยกับเราเป็นอย่างดีนะเนี่ยท่านก็ไปหาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ได้มาจากที่วัดโบตทาวโอ้วัดโบตทาวนี่เป็นวัดแรกที่ตอนที่อัญเชิญเมื่อ 2,600 ปีก่อนที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้นะแล้วมีอุบาสกคู่แรกนะตปุสสะภริกะเนี่ยตอนนั้นท่านยังเสวยวิมุตติสุขอยู่ก็เห็นลักษณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านงดงามสว่างสวยก็ไปกราบแต่ว่าเรามีศรัทธาก็เลยประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกระลึกถึงไม่ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยนะตอนนั้นยังมีแค่พระพุทธกับพระธรรมนะยังไม่มีพระสงฆ์ถือเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกแล้วก็ท่านก็เสยพระเกศาได้พระเกศาธาตุนะ8เส้นประทานแก่อุบาสกคู่แรกตปุสสะภริกะตามตำนานเขาถือว่าเป็นชาวมอญเป็นพ่อค้ามอญแล้วก็อัญเชิญมาพออัญเชิญมาเดินทางมาถึงก็ทางพระเจ้าโอกาลกปะนะพระเจ้าบดินของทางผู้การประเทศนะก็ตั้งขบวนรับแล้วก็มาอัญเชิญมาประดิษฐานพักไว้ที่จุดนั้นเรียกว่าวัดโบตทาวโบแปลว่าในพลหรือขุนพลตทาแปลว่า 1,000 ใช้ทหารนายทหาร 1,000 อารักขาพระบรมสารีริกธาตุ8เส้นน่ะนะแล้วก็เขาจะระหว่างสร้างพระเจดีย์ชวิดากองที่เนินสิงคุตระเพื่อที่จะไปประดิษฐานที่นั่นระหว่างนั้นก็พักไว้ที่โบตทาวเนี่ยนะโบตทาวคนเราวัดคนไทยจะรู้จักโบตทาวเพราะว่าเป็นวัดที่รู้ว่ามีเทพทันใจอยู่คนไทยชอบมากเลยเทพทันใจไปถึงไปอธิษฐานขอพรเทพทันใจแต่เนี่ยจุดสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะนี่ทางนู้นก็ออกตัดโครงการมานี่องค์กลางคือเป็นสัญลักษณ์ของวัดโบตทาวนะนี่หลวงพ่อดร.นาเกดะนะมาถวายในวาระ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายนี่เขาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็ไปตั้งบูชาอยู่ที่เนี่ยตรงเนี้ยข้างในเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุนะที่วัดโบตทาวตั้งระยะหนึ่งนะนี่มีการประกอบพิธีอัญเชิญแล้วก็เวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์โบตทาวก่อนอัญเชิญมาที่วัดพระธรรมกายนะจะประกอบพิธีที่นู่นโดยคณะกรรมการวัดแล้วก็ทางสมาคมต่างๆทางพุทธศาสนาไปร่วมในดร.ชิดชัยนะประธานเมียนมาเชริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันมีพิธีอัญเชิญทำมาแบบเป็นทางการเลยนะที่วัดโบตทาวเมืองปากแม่น้ำย่างกุ้งนะนี่ให้มีเทวดาแต่งชุดเทวดานี่เจดีย์โบตทาวรักษาจำลองพระเจดีย์ชวิดากองแต่ย่อมลงมานะนี่มาละเดินทางมามีพระภิกษุสงฆ์มารอบนี้14แล้วก็โยมอีกประมาณ35-36รวมแล้วประมาณ50กว่าท่านนะมาเมื่อวันที่2นะเพราะว่าพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุคือวันที่3พฤษภานะนี่หลวงพี่ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิมาก็จุดนี้เป็นจุด

ใครมาก็ต้องมาถ่ายภาพงดงามมากเลยนะมยุระนาวากาศโอ้หลวงพ่อสตะเสร็จแล้วก็ได้เข้ากราบคารวะหลวงพ่อสตะท่านจะมาปฏิสันถารนะพระผู้ใหญ่ของเมียนมาท่านก็กราบขอพระคุณนะในไมตรีจิตนะท่านบอกว่าการทำอย่างเนี้ยมันเป็นการผูกเป็นภาพอันงดงามของศาสนสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธไทยเมียนมาเราเป็นลูกพ่อเดียวกันทางนู้นก็มอบพระพุทธรูปน่าจะเป็นศิลปะภูกรามนะพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อดร.นาเกดะเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ที่เมืองบิลินรัตมอนหลวงพ่อก็ถวายพระธรรมองค์พระธรรมกายนี่รุ่งเช้าก็มีการอัญเชิญนะเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนี่มาเวียนประทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีเนี่ยอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกมีอยู่สามเจดีทั้งหมด18เจดีเป็นพระบรมสารีริกธาตุ3แล้วก็เป็นพระอรหันตธาตุซะอีก15เป็น18เจดีอัญเชิญคนพม่าได้ข่าวก็มาร่วมขบวนกันเยอะเลยนะบางอาทิตย์บางสัปดาห์เราจะเห็นคนเมียนมานะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะมากันเยอะนะบางทีกันมากัน20คันรถ50คันรถ100คันรถบัสนะศรัทธาคนเมียนมานี่น่าชื่นชมทางพระมหาเถระนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมาแล้วก็มีพระจากลามะก็มาจากสปป.ลาวก็มานะก็ถือเป็นภาพที่งดงามในการสร้างศาสนสัมพันธ์เนี่ยทุกคนมีศรัทธาร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีนะจริงๆจากหลายประเทศเลยนะที่วันนั้นก็มีเห็นไทยเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็มีพระลามะมาด้วยนะอันนี้วันเช้าวันที่3พฤษภาคมนะเดือนนี้เองนี่มีพระลามะมาร่วมด้วยนี่ดร.ชิดไทยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันนี่อันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะอันนี้ทางเจ้าภาพเราของคุณสุเมธคุณวันบ้านริมน้ำสำพรานนี่โอ้โหปลื้มมากเลยนะมีทั้งเราองค์นี้เป็นกรรมการของพระเจดีย์ชเวมดอนะจากกรรมการผู้ใหญ่ของที่หงสาวดีนะปีที่แล้วก็มานะนี่เป็นรู้สึกนี้เป็นพระอรหันตธาตุนะ

มีทั้งพม่าจริงพม่าปลอมนะเนี่ยอันนี้เจ้าภาพไทยก็มีหลายท่านมีทั้งนี่เป็นความศาสนาสัมพันธ์อย่างดีเลยมันการสร้างศาสนาสัมพันธ์นี่นะเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีแผ่นดินติดกัน 2,400 กิโลเมตรนะถือว่าทางไทยก็ถือว่าพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยมากที่สุดไทยก็เหมือนกันทางพม่าเหมือนกันนะไทยก็มีพรมแดนติดกับพม่ามากที่สุดทั้งสองประเทศเนี่ยคือมีความเกี่ยวข้องกันมานานนะเป็นทั้งคู่รักคู่รบนะไทยพม่ามีสงครามใหญ่ๆ45ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะโอ้เดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่จะเลิกลบมารักกันดีกว่าเพราะว่ามันพอลบกันนี่มันก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีนะความบาดหมางในอดีตเราอาจจะลืมไม่ได้แต่ว่าเราให้อภัยกันได้นะการสร้างศาสนาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีที่สุดนะหลวงพี่ว่ามไม่มีอะไรเกินกว่าทางพุทธศาสนาเราลูกพ่อเดียวกันมีหัวใจดวงเดียวกันบางทีเราอาจจะไปเล่นสร้างสัมพันธ์ทางการค้าสร้างสัมพันธ์ทางการเมืองทางกีฬาแต่อย่างอื่นเนี่ยมัน

ที่ขัดแย้งกันอยู่อ่ะใช่ไหมทางการค้าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็มุ่งที่จะเอาประโยชน์เอากำไรทางกีฬาก็จะมุ่งเอาแพ้เอาชนะสังเกตดูที่มีแข่งกีฬาสามัคคีเนี่ยตีกันบ่อยนะเพราะบางทีบอลแพ้แต่คนไม่แพ้แต่ว่าการสร้างสาธารณสัมพันธ์ความสัมพันธ์ด้วยพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครมากลัวได้เปรียบเสียเปรียบมันใจบริสุทธิ์อะใจมีความปลื้มเห็นเขาทำบุญมากเราก็ปลื้มนะเห็นคนพม่ามาเมืองไทยมาทำบุญเยอะๆเราอิจฉาไหมเราหมั่นไส้ไหมก็ไม่ใช่เราอนุโมทนาคนไทยหลวงพี่ไปทอดกฐินปีแล้วไปทอดกฐินในเมียนมาของหลวงพี่78วัดคนพม่าเขาก็ปลื้มนะคือทางพุทธศาสนาถือเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยนะอย่างที่หลวงพี่บอกแล้วจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทางการเมืองทางการกีฬาเนี่ยมันก็มีจุดขัดแย้งกันอยู่ทางพุทธศาสนาเนี่ยใจมันตั้งที่บริสุทธิ์เอาบุญกุศลเป็นสำคัญเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ผลเนี่ยเราทำถูกแล้วนะเรามาสร้างความสัมพันธ์กันเลิกลบกันเรามารักกันนะนี่นี่ญาติโยมนี่หมู่คณะอัญเชิญทางตัวแทนฝ่ายไทยฝ่ายพม่ามาร่วมมือกันมาเดินนี่พระอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นโตโผเป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะในการดำเนินการเรื่องนี้นะนี่มีสปป.ลาวก็มาด้วยนะนี่มีแม่หญิงลาวมาด้วยนี่เรียนอาเชิญบรรยากาศดีมากเลยนะภาพอย่างเนี้ยควรจะมีให้เห็นเป็นประจำมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางพุทธศาสนานี่พระบรมสารีริกธาตุนะเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หลวงพี่ดูแล้วยังปลื้มอยู่เลยนะเนี่ยปีเป็นปีที่สองแล้วนี่ดูโอ้งดงามมากเลยนี่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายไทยฝ่ายหนึ่งโยมเมียนมาเนี่ยนะด้วยสมานสามัคคีกันจริงๆแล้วเสร็จแล้วเราก็อัญเชิญมาไว้ที่ห้องแก้วเพื่อประกอบพิธีถวายมอบถวายเป็นทางการต่อไปนี่เป็นห้องแก้วสารพัดหนึ่งนะนี่เนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุ3เจดีย์ของพระอรหันตธาตุอีก15เจดีย์เป็น18เนี่ยคือเราอยู่วัดพระธรรมกายเนี่ยบางทีสังเกตแล้วอาทิตย์บางอาทิตย์นะคนพม่ามาเยอะมากนะหลายพันคน 4-5,000 คนเนี่ยเขามีดำริว่าพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุต่างๆเนี่ยจะจัดเก็บไว้เป็นที่หนึ่งแล้วก็ทางชาวเมียนมาเขาก็นัดหมายกันว่าปีหนึ่งเขาจะมาสักการะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคิดดูเขาท่าดีนะผลพม่ามาแล้วพอพูดถึงพระอรหันตธาตุนะเขารู้จักพระเถระผู้ใหญ่ของเมียนมาเนี่ยเขานับถือมากเลยเหมือนเราพูดถึงอธิษฐานของพระอาจารย์มั่นนะหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยเราจะมีความเคารพศรัทธานะถือว่าเป็นพระอริยบุคคลนี่นี่เขาเริ่มคำเริ่มหลีกกันแล้วนะว่าจะจัดวันที่จะมาสักการะเป็นประจำผมคิดว่าดีเนาะเราเป็นการลูกพ่อเดียวกันจริงๆมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอะในเอาพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสามัคคีเลิกลบกันได้แล้วเนาะเรามารักกันลบกับพญามารดีกว่านะนี่ครับนี่บรรยากาศวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะ

เว็บพื้นเหมือนนั้นร้อยเว็บบ้านนั้นสองฝ่ายนะหลวงพ่อสัตตะท่านมาแล้วนะท่านมาเป็นประธานเนี่ยท่านมาญาติโยมทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมามาอนุโมทนาปลื้มกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยนี่ภาพอย่างนี้นะหลวงพี่ดูแล้วเห็นแล้วปลื้มอาจารย์กิติพงษ์ท่านนำพระหลวงพ่อเอ็นดากะดร.เอ็นดากะนะเป็นทีมงานทีมเลขาของสมเด็จพระสังฆราชเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะอัญเชิญสารจากสมเด็จพระสังฆราชเมียนมาสู่วัดพระธรรมกายนี่แล้วก็เปิดคลิปนะท่านอัดคลิปไว้นะกล่าวอำนวยพรในวาระ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยนะหลวงพี่ไปที่ไหนไปกราบท่านก็ถามถึงหลวงพ่อธรรมะถามถึงหมู่คณะเราเนี่ยนี่คุณวรรณรัตน์นะบุรณะสิทธิพรเนี่ยอ่านคำแปลสารสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นภาษาไทยนะที่หลวงพ่อท่านก็กราบขอบพระคุณทางเมียนมานะกล่าวขอบคุณคณะที่อัญเชิญมาดร.ชิดไท่กล่าวคำแปลของหลวงพ่อสัตตะเป็นภาษาเมียนมานะนี่แหละเริ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะมาน้อมถวายวัดพระธรรมกายนะมีทั้งตัวแทนจากไทยเมียนมานะหลวงพี่ดูแล้วมันเป็นภาพที่งดงามประทับใจมากเลยนะนี่ขนาดเป็นครั้งที่สองนะ

กี่ท่านในอำเภอคุณในอำเภอคงหลวงนะคุณอภิศราเกตอินในอำเภอคงหลวงอู้หลวงพี่ชื่นชมนะท่านเป็นในอำเภอที่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากเลยกิจกรรมเกี่ยวพุทธศาสนาท่านมาร่วมของเราตลอดเลยนะคุณอภิศราเกตอินก็หวังว่าท่านคงจะเป็นในอำเภอได้ไม่นานแล้วจะได้เป็นผู้ว่าเร็วๆเชียร์ให้ท่านเป็นผู้ว่านะในอำเภออย่างนี้น่าชื่นชมมีผู้นำขององค์กรนะในบ้านเมืองชาวบ้านจะได้มีความสุขนะมีความสงบนะได้ผู้นำผู้ปกครองที่ดีนะใจบุญอย่างนี้นะขอให้คุณอภิศราเกตอินได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเร็วๆนะนี่ปีแล้วก็ภาพนี้เหมือนกันนะคุณอภิศรากับดร.ชิดไทยถวายพระบรมสารีริกธาตุนะ

不清不清。โอ้ยคุณยายเมียนมาคนนี้อายุ92นะโอ้ยมานั้นปลื้มมากเลยนะโอ้คนอายุ92ในขนาดนี้มาด้วยมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยอยากจะมาร่วมงานจากเมียนมา

นี่ทั้งฝั่งไทยพม่ามาคู่กันเลยนะงดงามจริงๆพ่อดร.นาเกดะแล้วก็คณะรับมอบไปอนุโมทนาจากวัดพระธรรมกายนะเป็นประกาศกิตติคุณที่ได้มาดำเนินการงานครั้งนี้ให้ร่วมไปด้วยดีนะนี่โอ้โหทางพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะนี่เนี่ยคนพม่าเขาจะมาสักการะกันล้นหลามเลยนะจะมีวันสำคัญของเขาที่นัดหมายกันมาครับนี่มิตรไมตรีนะจากอิรวดีสู่เจ้าพญาครั้งแรกเมื่อ8มีนา2568ครั้งที่2 3พฤษภา2569นี่มีเสร็จแล้วมาถ่ายภาพหมู่กันนะนี่คุณอภิสลาเกตอินนะกับลูกชิดไทยนะเป็นตัวแทนฝ่ายพม่าแล้วก็ฝ่ายไทยนี่สัญลักษณ์ของงานนะคุณนำคือดร.นาเกดะนะหลวงพ่อดร.นาเกดะสยาดอกับหลวงพ่อธรรมชโยนะโอ้โหคราวนี้สื่อต่างๆให้ความสนใจนะแล้วเขาชื่นชมอ่ะนะนี่มีข่าวดีๆปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์จากข่าวบ้างเนาะมีข่าวบ้านเมืองเป็นครับข่าวนี้โอ้ยหลวงพี่ชอบคำนี้มากเลยนะมหาปิติสองแผ่นดินนะคือมิตรไมตรีจากอิรวดีสู่เจ้าพญานะนี่วาระประวัติศาสตร์56ปีวัดพระธรรมกายโอ้โหข้อดีโอ้โอ้ยข่าวดีๆนี่ปรากฏในสื่อเนี่ยดีมากเลยนะโอ้ยกล่าวขวัญกันไม่นานเลยโอ้ยสี่เหล่าทัพโอ้โหสี่เหล่าทัพไม่พอนะยังมีห้าเหล่าทัพอีกโอ้ยพี่ไม่รู้ห้าเหล่าทัพมีอะไรบ้างนะปกติมันทหารบกนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจแต่ห้าเหล่าทัพนี่หลวงพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานตัวแทนก็อัญเชิญพระไทยธรรมแล้วก็พระธรรมกายไปถวายสมเด็จพระสังฆราชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรื่นมากเลยนะเรามาดูบรรยากาศอีกนิดนะมีสกู๊ป

สาธุสาธุสาธุนะปลื้มนะมีหลวงพี่ยังปลื้มทุกวันนี้เลยเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีจากอิรวดีสู่เจ้าพญาเขาเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดแหละนะมันที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีเขาก็มาถวายเราเราก็เอาไปถวายเขาเหมือนกันในหลายครั้งที่หลวงพี่เป็นตัวแทนบุคณะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้ปีนขึ้นไปเจดีย์พม่าหลายเจดีย์แล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้ากรกฎาคมก็มีอัญเชิญไป2เจดีย์3เจดีย์เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยก็เค้ามีเจดีย์สถานก็พังทลายหลายแห่งเราอัญเชิญไปนี่ก็เป็นการนอกจากเป็นไมตรีแล้วเป็นขวัญกำลังใจให้เขาด้วยนะของที่เราเคารพสูงสุดเอาไปให้เนี่ยเขาปลื้มนะเขาก็มีเราก็มีแต่ว่ามอบของดีๆให้กันมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วละสูงสุดแล้วเนาะสร้างมิตรไมตรีนะหลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่ชักแม่น้ำแค่สองสายเนี่ยไม่เจ้าพญากับอิรวดีจากอิรวดีไปมาเจ้าพญาจากเจ้าพญาสู่อิรวดีก็ช่วงปกตินะช่วงนี้หลวงพี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยถือว่ากระชับแน่นแฟ้นทุกระดับเลยนะทุกระดับเลยทั้งด้านคณะสงฆ์ทั้งด้านพุทธบริษัทนะแม้แต่การเมืองก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกันไม่กระทบกระทั่งกันมีอะไรก็พูดจากันได้หลวงพี่ตะก่อนนะเด็กๆนี่ชอบฟังเพลงผู้ชนะสิบทิศเนี่ยโอ้โหมันมีความใฝ่ฝันนะอยากจะได้ไปเห็นฟ้าลุ่มอิรวดีเขาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะโอ้แต่พอมาทำงานด้านนี้ประมาณ200กว่าครั้งแล้วได้ไปลุ่มอิรวดีหลวงพี่ไปเมียนมาจนคนเมียนมายอมคุยกันว่าเคยไปเมืองนี้ไหมเคยไปเมืองนี้ไหมก็อย่างคนไทยเนี่ยคนสงขลาบอกเคยไปกาฬสินธุ์ไหมคนสงขลาเคยไปอุตรดิตถ์ไหมเขาก็ถ้าไม่มีธุระอะไรเขาก็ไม่ได้ไปแต่หลวงพี่ไปเมียนมาเพื่อไปสร้างศาสนาสัมพันธ์หลวงพี่ไปทุกเมืองเนาะจนต้องพาคนเมียนมาเที่ยวเมียนมาแล้วอะนะไปมากคนเมียนมาแล้วไปประจำแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะบางคนก็ลินทาว่าโอ้ยทำไม

ไทยวัดวาอารามก็มีตั้งเยอะทั้งแยะทำไมต้องไปทอดกฐินไปทำบุญเมียนมาด้วยหูถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยนะดูหลวงพ่อเราที่ไม่ได้มองแค่เมืองไทยนะจำได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดใกล้บ้านก็ต้องดูแลไปที่ไหนก็ต้องไปวัดที่เราเป็นพุทธบุตรด้วยกันนะพุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้ามีหัวใจแบบหลวงพ่อเลยนะโอ้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากหลวงพี่ภูมิใจนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเราได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ๆโอ้40,000วัดที่ผ่านมาเห็นไหมปลื้มจริงนะเกิดมากี่ชาติทำไม่ได้มีต้นแบบต้นบุญจากหลวงพ่อเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็คนเมียนมาเข้ามาเมืองไทยปกติแหละคนไทยไปเมียนมาจะนึกถึงพูดง่ายๆสิ่งหลักๆ 1. ไปกราบมหาเจดีย์ชวิดากอง 2. ได้ไปเยี่ยมหงสาวดีเพราะเราคุ้นแต่เด็กอะนะหงสาวดีมันดาเลอย่างเงี้ยนะคนเมียนมามาเมืองไทยคล้ายๆกันนะ 1. ได้ไปกราบวัดพระแก้วพระแก้วมรกตแล้วก็อยุธยาแต่ปัจจุบันนี้มีเติมมานะวัดพระแก้วอยุธยาและวัดพระธรรมกายคนเมียนมารู้จักวัดธรรมกายเยอะมากนะจากสื่อและจากที่เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอะสังเกตดูคนเมียนมามาวัดธรรมกายเยอะมากเขามาประทับใจหลวงพี่ยังปลื้มไหมนะว่าเขามาเมืองไทยหรือว่าที่มาทำงานในเมืองไทยนะโอ้มีน่าจะหลายล้านคนนะแต่ก่อนว่าเมียนมาอยู่ที่มหาชัยเดี๋ยวนี้ไปจังหวัดไหนหลวงพี่พาพระเถระพม่าไปคือเสร็จงานเนี่ยเรามีอะไรอวดเยอะนะวัดวาอารามของเราเจดีย์จะสถานของเราเนี่ยหลวงพี่พาไปวัดพระแก้วไปพระผสมเจดีย์นะไปดอยสุเทพเนี่ยคราวที่แล้วพาเข้าไปที่ภูม่านฟ้านะอีกชุดหนึ่งชุดมาหลวงพี่ปกติหลวงพี่อยู่วัดไม่ค่อยได้ไปไหนนะแต่ว่าที่ไปเพราะว่าต้องพาแขกบ้านแขกเมืองไปเรามีของดีอวดเขาอะนะพุทธบาทสระบุรีดอยสุเทพพระธาตุธริพุนชัยเงี้ยหลวงพี่เขาไปเห็นเมืองไทยเขาภาพเขาก็เปลี่ยนไปนะโหเมืองไทยนี้พุทธศาสนายิ่งใหญ่มากเราไปเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ครับเนี่ยถ้าเรากับเมียนมาจับมือกันได้นะเรื่องความมั่นคงพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้น่าสบายใจได้นะก็จะมากันไปจับนะยังวันสำคัญวันคุ้มของโลกเนี่ยมีคณะเมียนมาที่เราได้รับนี่มันมาก็ประมาณสัก200วัดได้นะของหลวงพี่รับผิดชอบในสายหลวงพี่ก็มี40วัดมีจากทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเมียนมา

ขาสวดกันประจำแล้วก็มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เรียกว่าธรรมสคูลเด็กประมาณสัก10 ล้านกว่าคนผมพี่ก็เข้าทางนี้ด้วยก็ได้เครือข่ายการสวดธรรมจักรนี่ส่งยอดให้เราเยอะเลยนะเนี่ยเครือข่ายสวดธรรมจักรของหลวงพี่ทั้งนั้นเลยนะมีหลายร้อยวัดแต่ว่าก็มาได้จำกัดนะนี่มาเขาก็ปลื้มนะมาบรรยากาศแล้วบรรยากาศของงานนี้ต้นปีนี้มาคบูชาก็มากันเยอะประมาณสัก70ท่านแล้วก็มา22เมษายนนี่มาประมาณสัก50-60ท่านนะนี่บรรยากาศงานโอ้ดูปลื้มจริงนะขนาดสถานที่เราใหญ่ขนาดนี้คนมาเป็นแสนนะพระเห็นโยมก็ปลื้มโยมเห็นพระก็ปลื้มต่างคนต่างปลื้มเนี่ยเป็นทัศนานุตริยะนะการเห็นอันประเสริฐคือเป็นอสัตถิฏฐทานเลยฐานที่ไม่มีใดเปรียบเลยนะคนทั้งจากชาวพุทธจากไทยแล้วก็จากนานาประเทศรอบๆนี้นะภาพสิ่งงดงามมากเลย

สี่หมื่นเนี่ยโอ้ยเป็นการกลางร่มที่งดงามมากเลยนะทั้งร่มของพระร่มของโยมไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกกลางร่มมันได้งดงามขนาดนี้แล้วพี่ดูชอบมากเลยแก้ปัญหานะเพราะว่าจัดช้ากว่านี้แดดลมตกก็ไม่ทันเพราะว่าเยอะมากนะแต่จัดบ่ายๆเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงลงไปเนี่ยมันก็แดดอย่างแรงได้แก้ด้วยใช้ร่มดีมากเลยนะหลวงพ่อวัดอุรสนะมาเป็นประธานสงฆ์หลวงพ่อตัตตะนี่นี่ตรงศูนย์กลางนะงดงามจริงๆกล่าวขวัญกันไปอีกนานนะสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งสามโลกเลยนะหลวงพี่ว่าบนสวรรค์แต่ละชั้นนี่คงลือกันเป็นวันเลยนะเนี่ยลือเป็นวันนี่เราตายไปแล้วเขายังลือกันไม่จบไหมใช่ไหมโอ้สวรรค์ชั้นต้นหนึ่งวันมนุษย์นี่ห้าสิบไอ้หนึ่งวันสวรรค์นี่ถ้าห้าสิบปีมนุษย์มั้งถ้าดุสิตบุรีประมาณหนึ่งวันดุสิตบุรีก็ประมาณ400ปีถ้าจำไม่ผิดนะนี่เราตายไปแล้วเขายังลือไม่จบไปในงานเนี้ยคิดดูอะไรกันนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกเลยโอ้นี่มุมนี้นี่เนี่ยพระเมียนมาหลวงพี่ก็ช่วยประสานงานดูแลอย่างนี้นะของพี่40วัดนี่มาจากหลายเมืองแล้วเนี่ยองค์นี้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากผู้กามนะหลายองค์มาจากนี่หลวงพ่ออินนะโอ้หลวงพ่ออินนี่นะหลวงพี่รู้จักท่านมา20กว่าปีนะตอนที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะอะไรท่านปกติท่านจัดบวชนะจัดบวชที่ถวายพระเนนแม่ชีก็ประมาณ

ณสัก 1,000 นึงนะท่านบวชภาคฤดูร้อนนะนี่นี่บวชเป็นพันนะมีแม่ชีแม่ชีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงพม่านี่บวชชีแล้วก็โกนหัวเลยนะน่าปลื้มมากนะปกติผู้หญิงเขารักสวยรักงามผมนี่คือสิ่งสำคัญเลยในการรักษาความงามแต่เขาสละผมได้อะคือถือว่าเขารักธรรมะยิ่งกว่าความสวยงามเนี่ยตอนสงกรานต์อะไรเนี่ยหลวงพี่ก็ไปร่วมกับหลวงพ่ออินท่านมาจัดอบรมที่วัดศรีเมืองมหาชัยมาบวชกันหลายร้อยคนเลยนะโบกโกนหัวเลยหลวงพี่บอกหลวงพี่ปลื้มนะชื่นชมในความศรัทธาหลวงพ่ออินก็คุณกับหลวงพี่มา20กว่าปีตอนที่ถูกม44ท่านก็มาแล้วก็ปีนกำแพงก็ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วภาพต่างๆที่พระเมียนมามาเนี่ยนะมาเห็นผลตอนที่เรามีเรื่องที่ถูกล้อมวัดม44เนี่ยพระพม่าท่านเป็นทนายแก้ต่างให้เราเยอะนะคนที่มาเห็นภาพวัดเรารู้จักเราดีเนี่ยเวลาไปกลับไปพม่าเนี่ยพระผู้ใหญ่พม่าหรือญาติโยมพม่าถามเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขามาเห็นท่านมาเห็นไม่เลยเป็นไปตามข่าวเลยนะเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยท่านไปเจอพระผู้ใหญ่เยอะท่านไปบอกว่าผมมาเห็นด้วยตัวเองเลยไม่ได้เป็นจริงตามข่าวเออตอนที่เราถูกล้อมเนี่ยหลวงพี่ได้เห็นข่าวทางเมียนมาไม่ว่าแต่ละเมืองทวายย่างกุ้งบันดาเลเกาะสองเนี่ยเขายกขบวนหลายร้อยคนเลยนะถือป้ายมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการกระทำที่จับจ้วงเรื่องเกินวัดพระธรรมกายให้ความเป็นธรรมแก่วัดหลวงพี่นึกว่าคนที่ออกมาขนาดนี้ถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้วัดธรรมกายเนี่ยใช้เงินไม่ใช่น้อยเราไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งปัจจัยไปช่วยสนับสนุนเลยสักบาทหนึ่งเราก็ส่งไปไม่ได้เขาช่วยด้วยใจหลวงพี่ถึงว่าหลวงพี่พูดแล้วหลวงพี่ขนลุกนะหลวงพี่เออเรานี่ไปทำงานในเมียนมาสร้างศาสนสัมพันธ์เนี่ยมันหายเหนื่อยอะปลื้มนะน้ำตาซึมเลยเห็นภาพแต่ละแห่งที่เขาที่ปรากฏมานะเออมิตรแท้ถึงเวลาสู้รักษาพระศาสนาสู้ด้วยกันตอนที่พอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วหลวงพี่ไปเมียนมาคนเมียนมาพระเมียนมาเขาจะมีประโยคคล้ายๆกันอยู่ประโยคหนึ่งว่าวัดพระธรรมกายผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้อย่างไรหลวงพี่ตอบได้ชัดเจนอย่างไม่ลังเลเลยเพราะเราสวดธรรมจักรเพราะหลวงพี่มีเครือข่ายธรรมจักรเยอะจริงๆนั้นหลวงพี่มั่นใจนะเพราะช่วงนั้นเราสวดกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็คนของเราเนี่ยมันก็มีเยอะมาชุมนุมกันเป็นหมื่นๆคนหลวงพี่มั่นใจว่าในจำนวนหมื่นเนี่ยมีคนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ด้วยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้หรืออีกฝ่ายแล้วคนพวกเนี้ยพร้อมที่จะทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงได้เพราะลักษณะการที่จะสลายม็อบเนี่ยเขาจะต้องให้คนในนั้นน่ะทำความรุนแรงเกิดขึ้นเอาก้อนอิฐไปปาเข้าหาเจ้าหน้าที่ไปด่าว่าเขานี่นะทางเราประกาศเลยว่าเราสวดธรรมจักรอย่างเดียวใครที่ลุกขึ้นไปทำลายเขาด่าว่าเขาเอาก้อนอิฐขว้างเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเราจับไปได้เลยพวกที่จะเปิดเกมเนี่ยมันไปไม่เป็นละจริงๆนะเรารักษาวัดรักษาพุทธศาสนามาด้วยการสวดธรรมจักรจริงๆนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาโดยละเอียดน่ะก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะบทการบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่3หลักอยู่3อย่างคือ1บทสวดนั้นศักดิ์สิทธิ์นะธรรมจักรเนี่ยเป็นบทประกาศพุทธศาสนาพุทธศาสนาประดิษฐานมาได้ทุกวันนี้เพราะธรรมจักรคนเมียนมาเรียกธรรมสัจจะนะบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์2สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือเราจะสวดมนต์หน้า

0: จดีย์หน้าทวบ้านก็ที่ห้องพระนะที่หน้าเจดีย์ในพระอุโบสถนะเนี่ยคือไม่ใช่ไปนั่งสวดในสถานเริงลมเนี่ยหลวงพี่ว่าบรรยากาศไม่ใช่อ่ะนะเราสวดนี่ที่พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยโอ้เป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะเทวดาจะลงมาฟังเยอะเลยตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนี่เทวดาทุกชั้นฟ้าลงมาเห็นมั้ยทุกวันนี้ถ้าใครสวดธรรมจักรเทวดาก็ยอมปกป้องคุ้มครองเทวดามารวมกันที่ไหนมากๆเลยของไม่ดีมันก็ไม่มีละนะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็มาลายหายไปความสุขความเจริญที่บังเกิดขึ้นการสวดธรรมจักรนี่นะหลวงพี่ถึงมั่นใจนะว่ารักษาวัดรักษาพระศาสนาทำให้เราตั้งอยู่ได้ไม่ใช่ของเล่นๆเลยนะยิ่งมาสวดอยู่ที่มหาเจดีย์แห่งพระเจ้าล้านพระองค์เนี่ยโอ้เทวดามาฟังกันเยอะนะหลวงพี่ไปพูดกับเด็กๆเมียนมานะถามเด็กๆเป็นไงบ้างอายุเท่าไหร่โอ้ยอายุ11 12ถามจริงๆกลัวผีไหมเด็กๆใหม่ๆก็ยังกลัวเสียเหลี่ยมไม่ยอมยกมือบอกโอ้ยโกหกพระบาปนะสารภาพมาโดยตรงถ้ากลัวก็ยอมรับบอกกลัวยกพอบอกว่าโกหกพระบาปนี่ยกมือกันพรึบเลยกลัวบาปเราพี่บอกว่ามีวิธีนะถ้าสวดธรรมจักรเนี่ยเทวดาจะมาเยอะเลยผีจะไม่มาให้ขยันสวดโอ้ตอนนี้บอกขอหนังสือสวดธรรมจักรภาษาเมียนมาไปกันเยอะเลยสวดขยันสวดเด็กๆก็อย่างเนี้ยนะหลวงพี่ก็ไปอยู่ในเครือข่ายการสวดธรรมจักรโรงเรียนพุทธศาสนาวาทิตเขานะนี่หลวงพ่ออินเนี่ยคือท่านคุ้นเคยกับวัดละมานานตอนที่จุดแรกที่ท่านมาเนี่ยอย่างที่บอกอะท่านจัดบวชพันเป็นพันคนนี้ถ้าถือว่ายิ่งใหญ่นะปีนั้นเราจัดบวชอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า 13,000 องค์สามเณรอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าภาพนี้ออกไปทั่วเลยนะท่านเห็นภาพนี้ท่านตกใจว่าในโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอท่านว่าทำท่านจัดบวชได้เป็นพันเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะจริงๆคนทำงานในบวชได้เป็นพันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นมาเห็นวัดพระธรรมกายบวชได้ 13,000 เนี่ยท่านให้คนพามาวัดพระธรรมกายเรามาช่วงนั้นก็มาเจอหลวงพี่พอดีแล้วก็ได้ดูแลปฏิสันถารกับท่านพาท่านไปที่นู่นที่นี่ศูนย์สาขาพาท่านไปเดินธรรมยาตราเลยนะเนี่ยแล้วจากนั้นมาท่านก็รื้มนะมีศรัทธาในหมู่คณะเราหลวงพี่กับท่านนะบางทีนั่งคุยกันก็หัวอกอันเดียวกันท่านบอกว่าท่านอยู่เมียนมาเนี่ยคนเมียนมาก็แอบนินทาท่านว่าจิตใจฝักใฝ่เมืองไทยชอบมาเมืองไทยชอบมาวัดพระธรรมกายหลวงพี่ก็บอกหัวอกอันเดียวกันหลวงพ่ออินถูกคนเมียนมานินทายังไงหลวงพี่อีทก็โดนคนไทยนินทาคล้ายๆกันน่ะว่าจิตใจฝักใฝ่พม่าว่าต้องไปมีอะไรก็เหลียวถวายเทียนพรรษานี่ในอีกเดือนกรกฎาคมก็ไปถวายเทียนพรรษาที่เมียนมานะไปถวายกฐินตั้งปีที่แล้ว78วัดเมืองไทยมีวัดตั้งเยอะตั้งแยะหลวงพี่ก็ทำนะเมืองไทยก็ทำลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่มีเกียรติเลยนะเนี่ยเราเป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านสร้างบุญนะท่านให้ต้นบุญต้นแบบให้แก่พวกเราจริงๆหลวงพ่ออินท่านจากนั้นมาท่านก็เป็นลูกรักหลวงพ่อเลยนะมีอะไรท่านเต็มที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรท่านเป็นทนายแก้ต่างพระทุกองค์เลยนะเนี่ยมาเนี่ยนะเอ็มนี่หลวงพ่อกันดะจากย่างกุ้งองค์นี้ก็มาประจำเป็นเหมือนศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในเมียนมาเลยนะเกิดโควิดนี่ก็ส่งของไปที่วัดท่านแล้วไปลงพื้นที่แจกกันนะเกิดโควิดอะไรเงี้ยเราไฟไหม้ก็ไปแผ่นดินไหวน้ำท่วมเลยหลวงพี่ไปประจำนี่หลายเมืองเนี่ยหลวงพ่ออยู่เมืองมยวานี่ก็มา20กว่าปีแล้วนะมาน
1: ี่หลวงพ่ออยู่ย่างกุ้งเนี่ยแต่ละองค์ที่มาเนี่ยเป็นทนายแก้ต่างให้เราทั้งนั้นเรานิมนต์มาเนี่ยหลวงพี่ว่าคุ้มค่าจริงๆคือท่านมาเห็นทำไง

ท่านรักเรานะพอรักเราเนี่ยเป็นทนายแก้ต่างให้เราเข้าใจเรานะไม่ใช่นิมนต์พระมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะจริงๆคุ้มค่ามากเลยนะเป็นท่านเป็นทนายแก้ต่างเป็นตัวแทนให้วัดธรรมกายไปบ้านเมืองของท่านให้ญาติโยมที่ทำบุญกับพระท่าน 40,000 วัดมาเนี่ยนะได้ปลื้มนะทุกวัดในประเทศไทยจะสังเกตนะหลังจาก 40,000 วัดครั้งนี้เนี่ยเรื่องไม่ดีอาจจะมีบ้างนะมันเป็นงานใหญ่แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยท่านรักวัดเราแล้วก็เข้าใจวัดเรามากเหลือเกินนะให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆเลยนะเราทำบุญ 40,000 วัดไปเนี่ยสร้างผลในพุทธศาสนายิ่งใหญ่มากนี่วัดท่านก็พังนะแผ่นดินไหวหลวงพี่ก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปถวายท่านนี่จากเชียงตุงนี่สายเชียงตุงมานี่พระจากเชียงตุงมาโอ้นี่หลวงพ่ออินนะนี่โอ้ยมีพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเลยนะในหลวงพ่ออินนี่ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นพระอาทิตย์ตกดินนี่นะถวายมหาสังฆทานนี่โอ้ยน่ารักอยู่นะเด็กๆเออนี่ภาพนี้นะพี่นี่พระอาทิตย์ตกดินดูแล้วปลื้มจริงโอ้ยพากระมืดเลยนะนี่ดวงตะวันย่อมส่องสว่างนะดวงตะวันนี่นะย่อมส่องสว่างแค่กลางวันแต่ดวงธรรมนั้นกลับส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนและปกป้องคุ้มครองรักษาเราทั้งหลับและตื่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านคือตะวันธรรมที่สถิตอยู่ในดวงใจของชาวโลกนะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ให้ความสว่างสวยแก่พวกเราตลอดมาก็ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวอยู่เป็นวิ่งขวัญหลักใจแก่ชาวโลกทั้งหลายตลอดกาลนานเทอมก็ท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลทุกประการให้มีความสุขความรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปให้ได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยาอาจารย์ทุกภพทุกชาติตราบที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนเหตุที่ต้องมีสามีร่วมกัน
2: พ่อของลูกเป็นลูกผู้ชายผู้ใหญ่บ้านเป็นนักเลงทั้งกายและใจมีภรรยาถึงสองคนด้วยความภาคภูมิใจแม่ของลูกเป็นภรรยาคนที่สองที่พ่อได้มาจากการสันนิษฐานดิ
3: ชุดมา
2: ชุดมาถูกต้องจ้ะโอ้โหวันนี้ฉันนี่เก่งสงสัยเคยมีอดีตหรือเปล่าเนี่ยแม่ลูกภรรยาคนที่สองที่พ่อได้มาจากการฉุดทั้งที่พ่อเพิ่งจะมีภรรยาคนที่หนึ่งไปได้ไม่นานนักแล้วพ่อก็พาแม่เข้ามาอยู่บ้านเดียวกันทำให้ภรรยาคนแรกเสียใจมากจนหนีออกจากบ้านอะไรจะเกิดขึ้นไหนสันนิษฐานสิพ่อไปตามกลับมาบังคับของขัวอยู่บ้านเดียวกันให้ได้ถ้าขัดขืนจะโดนซ้อมแล้วก็ลงมือลงไม้จนกระทั่งต้องยอมด้วยกันทั้งคู่แต่ถึงอย่างไรพ่อก็มีข้อดีคือเป็นคนยุติธรรมเดี๋ยวเราฟังดูความยุติธรรมจนลูกไม่รู้สึกว่าพ่อเป็นคนลำเอียงเลยคือรู้สึกแต่ว่าพ่อมีความยุติธรรมอย่างพิเศษคือให้ของเท่ากันทำให้ภรรยาคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองสลับกันท้องด้วยระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเช่นถ้าภรรยาคนที่หนึ่งมีลูกคนที่หนึ่งไม่นานนักภรรยาคนที่สองก็ต้องมีลูกคนที่หนึ่งคือสลับกันอย่างนี้เพื่อให้เสมอภาคกันจนกระทั่งแต่ละฝ่ายมีลูกเท่ากันคือฝากละเจ็ดคนถูกต้องจะโอ้รวมแล้วพ่อมีลูกทั้งหมด14คนเลยและก็ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องช่วยกันเลี้ยงลูกถูกต้องถ้าไม่เลี้ยงเป็นอืม

0: ถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ใหญ่และแม่ของลูกต้องมาเป็นภริยาพ่อทั้งสองคนท่านเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกันอย่างไรหรือไม่แล้วทำไมแม่ใหญ่และแม่จึงมีลูกเท่ากันแต่ลูกแม่ใหญ่อยู่ครบส่วนแม่ของลูกเหลืออยู่สองมาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะแม่ทั้งสองในอดีตมีกรรมเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนในบ้านเดียวกันด้วยกรรมนี้จึงทำให้มาเจอสามีแบบนี้ส่วนแม่ของลูกมีกรรมปานาติบาตและสุราจึงทำให้แม่ดึงดูดผู้มีกรรมแบบเดียวกับแม่มาเกิดเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้อายุสั้นตายไป5คนน่ะลูกส่วนตัวลูกและน้องมีกรรมทางนี้น้อยกว่าคนอื่นที่แม่ใหญ่และแม่ของลูกมีลูกเท่ากันเพราะเป็นความตั้งใจของพ่อจึงทำให้แม่ทั้งสองมีลูกเท่ากันละจ้า

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับ

0: การบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

0: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิต

0: จจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLEรวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถ

ชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนรวมทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะเจ้าภาพที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมได้รวมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามลำดับโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะใช้ในงานพระพุทธศาสนาและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของผู้มีบุญและคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความตั้งใจสละเวลาทางโลกมาสร้างบารมีโดยความปลื้มปิติใจแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่ค่อยดีนักผู้มีบุญทุกท่านไม่ได้ย่อท้อต่อการสร้างบารมีแต่อย่างไรมีความเชื่อมั่นในบุญเพราะเชื่อในผลของบุญซึ่งภาพการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เป็นภาพความสามัคคีโดยในวันนี้มีคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะด้วยกันทั้งนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรสุดเขตสีมาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรสุดเขตสีมาและกัลยาณมิตรจริยาพรศรีวรขานจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วสายไหมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยความเบิกบานในบุญโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยจนถึงปัจจุบันให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นทุกๆกิจกรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยด้วยความปลื้มปิติเมื่อทุกท่านประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วได้ร่วมประกอบพิธีสักการะดวงแก้วสายไหมครบรอบ11ปีโดยพระครูวิบูลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใสๆพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ
ก่อนที่เภสัชกรหญิงทัณพมรบุญแข็งเก่งจะได้น้อมถวายพวงมาลัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสักการะดวงแก้วและส่งน้ำดวงแก้วสายใหม่เป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพทั้ง10คณะก็ได้รับพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์เพื่อน้อมนำไปสักการะและส่งน้ำดวงแก้วสายใหม่ซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีดวงแก้วสายใหม่เมื่อย้อน

0: ลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อธรรมชโยท่านมานั่งที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ท่านได้นำนั่งสมาธิให้กับพระอุบาสกอุบาสิกาที่มาต้อนรับท่านในวันนั้นโดยท่านให้ทุกรูปทุกคนนั่งกลั่นดวงแก้วท่านเรียกว่าดวงแก้วสายไหมแล้วท่านได้อธิษฐานจิตกับดวงแก้วสายไหมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า30เซนว่าให้ดวงแก้วมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้คนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อได้เห็นดวงแก้วสายไหมสามารถน้อมใจเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายและให้ความปรารถนาของทุกคนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จเพราะมีดวงแก้วสายไหมจึงมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมในวันนี้รวมถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างหนักแน่นของท่านเจ้าภาพจึงเกิดความสำเร็จขึ้นได้และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นเสร็จพิธีบุญค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เพิ่มปิติได้มาสักการะนะครับดวงแก้วสายไหมในโอกาสครบ11ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป็นกำลังใจให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมทุกครั้งที่เห็นดวงแก้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างๆและคำพูดที่ท่านมอบไว้ให้กับหมู่คณะว่าไปทำให้สำเร็จนะลูกสำเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างหมูหมูนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทำให้เป็นกำลังใจไวมากเลย11ปีแล้วนะครับจากพื้นแผ่นดินที่อยู่กลางเมืองเนาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกรุงเทพที่ต้องบอกว่ามันยากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ชื่นใจทุกครั้งที่มาก็มีญาติโยมมาร่วมกันนะครับกำลังศรัทธาที่รวมใจกันเป็นหนึ่งอย่างไม่ได้จางหายไปวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกบุญจริงๆนะครับแล้วก็ที่นี่เข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็มีภารกิจในการสร้างคนสร้างให้เป็นคนดีนี่มากมายจริงๆก็เชิญนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาร่วมบุญด้วยกันก็มันเห็นภาพทุกภาพแล้วก็ปลื้มใจและเห็นทุกกิจกรรมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สำคัญก็คือผู้นำบุญที่นี่มีหัวใจเป็นหนึ่งจริงๆนะครับ
2: มีความภูมิใจแล้วก็รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีแผ่นดินที่เราร่วมสร้างกันมาแล้วก็หาแผ่นดินนะคะแต่เราก็หาทุนนะช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยที่ว่าตัวเองเป็นคนสายใหม่ก็อยากจะให้ธรรมะที่สายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มาร่วมงานก็ปลื้มใจทุกครั้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่11ก็มาไม่ได้ขาดเลยนะคะมีผ้าป่ามีงานก็จะมาตลอดนะจะมาร่วมงานจะมาร่วมทุกอย่างเนี่ยทั้งกำลังทรัพย์กำลังใจตรงนี้นะคะทั้งพาคนเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยกันขยายศูนย์สมรรถาราสายไหมนะให้เกิดความยิ่งใหญ่และก็มั่นคงกว่านี้อนุโมทนาบุญนะคะกับเจ้าภาพทุกๆท่านที่ทั้งกำลังทรัพย์นะกำลังใจนะกำลังศรัทธาทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันเต็มที่นะเพื่อที่จะให้ศูนย์ตรงนี้นะให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแล้วก็รองรับงานพระศาสนาได้อีกที่หนึ่งนะขยายพระศาสนาวิชาธรรมกายได้อีกที่หนึ่งขอบพระคุณพระเดชหลวงพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะที่ท่านเมตตามอบดวงแก้วสายไหมเนี่ยให้มาเชื่อมนะเชื่อมสายสมบัติแล้วก็เชื่อมสายบุญกับทุกๆคนนะเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความใสๆในตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขและยิ่งเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วมองดวงแก้วแล้วถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะที่ท่านมีความปรารถนาดีจะอยากจะให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเนี่ยนะฮะดวงแก้วจะเป็นดวงแก้วที่เชื่อมนะเชื่อมสายบุญสายสมบัตินะกับทุกท่านค่ะ
0: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดวิธีปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูร้อนประจำปี2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทหญิงทุกคนได้รักษาศีล8ตลอดโครงการพร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น

0: เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธความดีสากล5ประการการอบรมบุคลิกภาพกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่การปล่อยปลารวมใจและร่วมการจุดประทีปในวันพระรวมถึงกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตลอดจนช่วยจัดงานและร่วมงานบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาและที่สำคัญคือการนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งรอบเช้าบ่ายและค่ำพร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิอานิสงส์ของการสวดมนต์กฎแห่งกรรมบุญญากิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยมีคณะกรรมการผู้แทนจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและพระของขวัญแก่ธรรมทายาทหญิงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยตัวแทนธรรมทายาทหญิงได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานพวงมาลัยพร้อมกล่าวคำขอขมาในการนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศและจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ธรรมทายาทหญิงกัญญาดาสิมมาวันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกล่าวว่าชีวิตที่มีคุณค่ากับช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจช่วงเวลาที่ได้มาอยู่กับตัวเองได้ฝึกฝนพัฒนาและขัดเกลานิสัยของตนเองให้กลับมาเป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับทุกสิ่งได้มองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงได้พบกัลยาณมิตรผู้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการฝึกฝนตนเองทำให้อยากเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากๆและจะเก็บความสุขทุกช่วงเวลาไว้ในกระเป๋าใจเยอะๆทั้งนี้นิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบนี้หรือต้องการสัมผัสความสุขและพัฒนาศักยภาพตนเองทางโครงการได้เปิดรับสมัครรุ่นที่41ภาคฤดูฝนโดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ IBS Club หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดงานบุญพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมานั่งสั่งสมบุญด้วยการร่วมกันประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายพัตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกันสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อมาร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะในทุกวันพระใหญ่ปู่ย่าตายายของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยการเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งพาลูกหลานไปด้วยเพื่อปลูกฝังการรักบุญกลัวบาปและความกตัญญูกตเวทีให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเติบโตในจิตใจของบุตรหลานและที่สำคัญได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์

0: กันในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์นานาชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมหากุศลในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าอย่างอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลล์แองกิลกันพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากรวมใจกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระศาสนาจารย์ศาสตราจารย์วิเลโกดาอริยะเทวาเถโรพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามจากประเทศศรีลังกาเป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรยานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ทั้งเมืองเมลเบิร์นต้องจารึกไว้คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจาก14ประเทศได้พร้อมใจกันมารวมตัวณสวนหย่อมรัฐสภาเพื่อตั้งริ้วขบวนเฟรนด์ชิพวอล์กหรือขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจการเดินประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นท่ามกลางสายตาแห่งความชื่นชมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวทุกชาติเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และสาธุชนได้สักการะบูชาณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้งเพื่อให้สาธารณชนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนจากประเทศไทยถวายประทีปสการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายและผู้แทนองค์กรพุทธที่มาร่วมงานจากนั้นคณะสงฆ์หลากนิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับต่อมาพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติโดยท่านได้

ายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ถ้าหมั่นทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเสมอทั้งนี้ภายในงานวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองเพื่อมอบของที่ระลึกสุดประทับใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจพร้อมทั้งยังรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่ามหาปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภาคบ่ายสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหาปฏิสังขรณ์ซึ่งเป็นบุญเพื่อบำรุงและพัฒนาวัดพระธรรมกายเท็กซัสสถานที่แห่งการเผยแผ่สมาธิและสันติภาพภายในแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรไคศรีอเลนพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมใจกันถวายกองบุญมหาปัญญาบารมีด้วยการถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาธรรมะคำสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายประกอบด้วยกัลยาณมิตรไคศรีอเลนและกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรดวงฤดีซีดแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายโดยยกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารในประเทศไทยมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงภัยของความประมาทในชีวิตประจำวันซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าหลายครั้งผู้คนมักคิดว่ายังทันหรือคงไม่เป็นไรแต่เพียงเสี้ยววินาทีของความเผลอก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่คำว่าคิดว่าทันบางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยทั้งชีวิตพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าความประมาทไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนท้องถนนแต่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกวันทั้งความประมาทในวัยที่คิดว่ายังมีเวลาอีกมากความประมาทในเวลาที่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ความประมาทในการงานที่ละเลยหน้าที่และความประมาทในการปฏิบัติธรรมที่ผัดวันประกันพรุ่งในการพัฒนาจิตใจพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้ยกพุทธพจน์ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพื่อเตือนใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยสติและไม่ใช้ชีวิตด้วยความเผลอเพราะสติเปรียบเสมือนไม้กั้นทางรถไฟของชีวิตหากมีสติหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่พังทลายลงง่ายๆซึ่งพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เราเห็นอาจไม่ใช่เพียงข่าวทั่วไปแต่อาจเป็นเสียงเตือนให้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทและมันหยุดดูใจของตนเองอยู่เสมอเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความตายแต่คือการใช้ชีวิตโดยปราศจากสติจนปล่อยให้ความประมาทนำไปสู่ความสูญเสียเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุระวี

ธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันสีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังชินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระซีดีขันติสุโภได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยท่านได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการฝึกสมาธิและการรักษาศีลในต่างแดนพร้อมทั้งแนะแนวทางธรรมะในการปล่อยวางความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปราบปื้มปิติในรสพระธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาพเชปาปะเกมิเตไม่พึงคบมิตรชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจน

กระทั่งเต็มฝากล้องเราอยู่ในกลางของกลางฝากล้องกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคันโตภะคะวันตานธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอนุมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโต

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

อย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าพ้นมาพร้าวในจักรวาลรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็เสด็จธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสบัตรธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปตามลำดับปัจจุบันเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตมโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโภริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้ก็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระประพังกรเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่มีอยู่ในป่าชัดใครๆไม่อาจจะไปเพื่อกราบไหว้พระเจดีย์ได้พระเจดีย์อันหญ้าต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมหักพังอยู่ในการนั้นเขาได้เป็นคนงานในป่าด้วยการงานของบิดาและปู่เขาได้เห็นพระเจดีย์ปรักหักพังมีหญ้าแล้วทวารปกคลุมอย่างนั้นจึงตั้งจิตเคารพบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแม้นปรักหักพังอยู่ในป่าคิดว่าพระเจดีย์นี้ไม่มีอะไรบังแดดฝน ไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณและมิใช่คุณ เขาจึงได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยไปประกอบการงานของตน ขั้นแผ่วถางแล้วได้ไหว้พระเจดีย์ครบ8ครั้งกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นละกายมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานทองอันบุญกรรมทำไว้ในชั้นดาวดึงนั้นสวยงามมากเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์500กว่ากิโลได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลกฟังให้ดีเนาะ300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งครั้นเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้ภพสมบัติมากมายความบกพร่องในภพทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางพระเจดีย์เมื่อเขาเข้าไปสู่ป่าใหญ่ด้วยการหามหรือขอช้างก็จะไปสู่ทิศใดๆในทิศนั้นป่าย่อมเป็นที่พึ่งพักได้เขาไม่เห็นตอหรือแม้แต่หนามด้วยในตาเลยประกอบบุญกรรมบุญกรรมย่อมนำให้หมดสิ้นไปเองโรคเรื้อนฝีกระโรคหลมบะหมูคุตราชฮิตเบยฮิตด้านไม่มีแก่เขาเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางทางแผ่วถางรอบพระเจดีย์เพราะแผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยเพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกเขาได้ท่องเที่ยวไปอยู่ในสองภพเท่านั้นคือเทวดาและมนุษย์เพราะการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาเป็นผู้มีผิวพรรณมณะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีเข้ามาออกไปสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้เพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีทำความสะอาดนั้นจิตก็สะอาดเพราะแผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับด้วยการทำบุญในครั้งนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่คือผลในการแผ่วถาง

รอบพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดปิดฤดูอุบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลดังที่กล่าวไปแล้วพระอาจารย์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูวนันทรุธัมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้และผู้ที่ประสบอุบัติภัยรถไฟชนรถเมล์ด้วยวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอนันต์อัศวะโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองมัทระอิรอดสุประสิทธิ์มาโนทิพนัทเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาพลดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกายมิสุริยพรชะยาทุจรัตแรงครอบควรโตกะรัญญเศษกายมิสุริยาทุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกายมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชะนาพรสุขสว่างกายมิมารีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกายมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรจัญญารุธวริสาพิทลาภิรัตกรมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรสุวรรณาสุวัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคากรมิตรมงคลลาวันจิตเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกรมิตรเรินพันประภาปริปัญจยากรมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกรมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนาแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒกมิตรอาคิโออิโตะกมิตรดวงพรปิ่นธนรัตน์กมิตรยิวเฉียนยี่กมิตรนฤมลคำมากมิตรวัฒนาทับตรงกมิตรสิรินวรพัฒน์กมิตรอิงอ่อนครอบครัวติรันธรรมมาเจริญกมิตรเทียมเดชจรันวาดกมิตรไรวินบุญเลิศทรลินกมิตรกมลจิตพัฒนากุลกมิตรสีนอนวงชัยเกษมกมิตรประภาวดีฟูรุโซพันธบรดเอกหญิงปียันธิดาสินชัย พ่อรัฐกรเกิดสินกมิตรสุดใจจ

กันวาดกมิสุพัฒน์พัทรวรบุญวงศ์กมิสุวัฒน์สุรีวังอารีกมิตรหริษชาญเทพกมิตรสุนทรสนิทศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทีวงศ์ปิยพรปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นำบัดนี้เช

0: กินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ
0: ผู้
1: ปราม
0: าสนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชน
0: ีย
1: าจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้
1: งบังสาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: าภ
0: ย
1: ศ
0: ส
1: ร
0: ร
1: เสริ ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มี
0: สมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ีมีสมบัติอจินไตย
1: ท
0: ัน ใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมีทุกทุกอนุวินาที
1: ส
0: ร้างบารมี
1: ด้
0: ว
1: ยมหาป
0: ี
1: ติ
0: ต่อเนื่
1: อง
0: ทุกวิน
1: าท
0: ี
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย

0: รุ่งโรจน์สว่างถวาย
1: ด้วยสห
0: ั
1: ตร
0: ัง
1: สี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่
1: งธรรม
0: ของความปรารถนา
1: ของข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงนี
0: ้
1: จ
0: ง
1: เป็นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร
1: ็
0: จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุก
1: พระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวปรันเทินอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอ

มิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิธัมโมเมนานโธเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุถุริยาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีท่านบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวท่านบารมีมั่นยิ่งขึ้นไปกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกคนทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9
2: โลกุตตรธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
2: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
2: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
2: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
2: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
2: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
2: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ห้า
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูป

0: เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวานไทย
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู
1: ๊กรี๊ดโกสต์ลาฟเตอร์ไม่นะนะนะนะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2500

569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

เมื่อสละไทยธรรมเสร็จขาดลงไปมอบให้แก่พระภิกษุพระภิกษุรับเป็นสิทธิ์ใช้ได้บริโภคได้ให้เด็กให้เล็กให้ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้รับขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้ขณะใดขณะนั้นแหละปุญญาภิสันธาบุญไหลมาจากสายธาตุสายธรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติเข้าสู่อัตโนมัติคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ในกลางกายมนุษย์นี้กลางดวงนั่นแหละเป็นที่ตั้งของบุญบุญไหลมาติดอยู่กลางดวงนั้นเมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรจรดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงๆพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัว

0: ลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

ดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมาย

0: ีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยก็เจริญพรก็เจริญพรผ่านทั้งห้องถ่ายทอดสด Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรนี่ก็เข้าสู่ปลายช่วงกลางเดือนจะปลายเดือนของเดือนที่5แล้วตั้งแต่วันต้นปีใหม่มานี่จนกระทั่งถึงวันนี้ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดเลยบ้างโอ้สาธุปลื้มไหมก็ปลื้มอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วก็จะปลื้มไหนใครนั่งเห็นองค์พระบ้างอุสาธุเห็นดวงใสๆอุสาธุเห็นความสว่างภายในสาธุแล้วก็นั่งสบายได้ตลอดทั้งรอบเลยอุสาธุเราก็ทำไปอย่างนี้แหละทำทุกวันเลยเนี่ยจนกว่าเราจะเข้าถึงธรรมนี่ไงตราบใดก็ตามที่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมเราก็ทำต่อไป อย่างนี้ไงอย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าเราปรารภความเพียรนะเรานี่อาจจะไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากอย่างนี้นะเพราะว่าเหตุที่พูดเช่นนี้เนี่ยที่ว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีมากก็เพราะว่าเรานั้นได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเป็นศาสนาเดียวเนี่ยที่สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นภพภูมินรกสวรรค์อย่างนี้นะแล้วก็ลองไปศึกษาเทียบเคียงเอาอย่างนี้นะซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตทั้งสิ้นเลยเนี่ยเพราะเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะพาตนเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะได้ปลอดภัยที่ว่านี่ปลอดภัยข้ามชาติเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะขนาดมหาเศรษฐีนี่บางคนเนี่ยปรารถนาทรัพย์มีแง่มีทรัพย์สมบัติอย่างนี้นะแต่ขนาดมหาเศรษฐีนี่ยอมสละทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเลยแต่นี่พระพุทธศาสนานี่สอนให้เรานี่ปลอดภัยทั้งชาตินี้แล้วก็ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวดังนั้นนี่ถือว่าเรานี่เป็นผู้มีบุญบารมีมากเลยทีเดียวยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากสอนให้เราเนี่ยปลอดภัยทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วเนี่ยยังสอนวิธีการหลุดพ้นให้กับผู้มีบุญบารมีด้วยว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นี่เป็นกองทุกข์พวกเรารู้สึกยังชีวิตในสังสารวัฏนี่เป็นกองทุกข์อย่างนี้ไงท่านก็พระองค์ก็สอนวิธีการที่จะทำอย่างไรทำให้ตัวเองสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้เดี๋ยวใกล้จะวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันซึ่งเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ควรที่จะรู้จักประวัติของท่านนิดนึงตอนนั้นเราก็มาเริ่มวิสาขบูชากัน

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

กลายมหาบุรุษนี่งดงามมากเลยนี่อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็วันที่31พฤษภาคมก็จะเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยดังช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วก็

ได้มีพุทธอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์ติดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเลยจนกระทั่งถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันเกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ทั่วแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเปรยก็เหมือนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4อีกแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นนับมาพระองค์ไม่ถ้วนแล้วตำแหน่งหรือฐานะเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งกลางๆน่ะซึ่งหมายความว่าใครเนี่ยก็สามารถปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าเกิดมีความปรารถนาอย่างนี้นะเหมือนตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยตอนเสด็จลงมานี่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้คนเนี่ยเห็นกายมหาบุรุษเนี่ยเห็นทั้งฉัพพนรังสีนี่สว่างสวยมากเลยก็มีความปรารถนาเนี่ยอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครๆเนี่ยไม่ว่าจะฐานะใดก็ตามเนี่ยก็สามารถตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่จะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตลอดระยะทางในการสร้างบารมีเนี่ยท่านถอดใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหนทางในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวเลยมีอุปมาเนี่ยของบุคคลที่จะมีหัวใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยเราลองดูซิว่าคนอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งความปรารถนาเนี่ยใจเราได้ไหมมีอุปมาว่าแม้จะมีถ่านเพลิงร้อนระอุตลอดเส้นทางมาขวางกั้นหรือจะมีทะเลเพลิงลุกโพลงโชติช่วงจนมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยคือมีถ่านเพลิงมาขวางกั้นหรือเป็นทะเลเพลิงเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่หากรู้ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าเนี่ยคือฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขท่านก็จะอดทนฝ่าฟันข้ามไปเพื่อแลกกับการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้สาง่ายๆคือจะว่ายข้ามทะเลเพลิงไปแม้ไม่เห็นฝั่งหากรู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหนทางมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครคิดอย่างนี้ได้ก็มีสิทธิ์และที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นการที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหายากมากเลยแค่คิดก็หายากแล้วทีนี้ยังไม่พอหนทางในการสร้างบารมีที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันยากยิ่งกว่าแค่คิดบุคคลที่จะคิดว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ว่ายากแล้วแต่คนที่จะทำจริงๆเนี่ยหายากมากกว่าเพราะจะต้องสร้างบารมีแบบไร้ขอบเขตไร้การเวลาเลยทีเดียวคือไม่คำนวณนับเลยว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ภพชาติก็ตามต้องสร้างบารมีไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันในอายตนะนิพพานเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนับพระองค์ไม่ทั่วเลยแต่ถ้าเกิดจะแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถแบ่งได้ไหมเอ่ยแบ่งได้3แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่น่าจะเคยฟังมาบ้างแล้วอย่างนี้นะแบบแรกเลยคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีปัญญานำโดยสร้างบารมีเนี่ย20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปปัญญานำเพราะมุ่งหวังว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเร็วๆขนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเร็วๆก็จะสร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปรู้จักคำว่ามหากัปไหมเอ่ยมหากัปคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่ามหากัปรู้จักคำว่าอสงไขยไหมอสงไขยแปลว่านับไม่ถ้วนเลยแต่เกิดใครเก่งเลขหน่อยก็เอา10คูณกัน140ตัวไปคูณกันดูอย่างนี้นะ

ว่าอสงไขยอสงไขยผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือนับไม่ทั่วเลยดังนั้นเนี่ย20อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากาพย์หมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนับไม่ทั่วกี่ครั้ง20ครั้งบวกกับนับได้น่ะอีกแสนครั้งเลยเป็น20อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากาพย์เป็นพระปัญญาทิกะพุทธเจ้าก็สร้างบารมีแบบปัญญานำรวดเร็วขนสรรพสัตว์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นด้วยแบ่งเป็นอย่างนี้คือตอนที่ตั้งความปรารถนาในใจใน20อสงไขยเนี่ย

เจ็ดอสงไขยคือมีความคิดก่อนที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ็ดอสงไขยนับไม่ถ้วนเจ็ดครั้งแล้วก็เป็นวาจาอีก9อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยและหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วเนี่ยก็สร้างบารมีอีก4อสงไขยด้วยการรวมเป็น20อสงไขยถึงจะเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี่ก็เป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าพระพุทธองค์สร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปด้วยกันอย่างนี้เนาะประเภทที่2คือพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านะพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านี่ก็จะสร้างบารมีแบบมีศรัทธาที่แก่กล้าเลยทีเดียวคือมีความปรารถนาเนี่ยว่าเราเนี่ยอยากจะขนสรรพสัตว์เห็นไหมพระบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างจากพระอรหันต์ทั่วไปยังไงเอ่ยบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลที่นอกจากจะหลุดพ้นด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะพาคนอื่นหลุดพ้นไปด้วยใครมีความปรารถนาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบารมีโดยมุ่งหวังว่าอยากจะขนสรรพสัตว์ไปให้เยอะๆดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งประเภทสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสร้างบารมีทั้งหมด40อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปด้วยกันปัญญาธิกะเท่าไหร่เอ่ย20สัทธาธิกะ40แสดงว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวก็หมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่40ครั้งเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลย

ไขแล้วก็เปล่งวาจา18อสงไขยหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วก็จะสร้างบารมีเรื่อยไปอีกจนกระทั่งครบ40อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปนี้นะองค์ที่3องค์สุดท้ายประเภทสุดท้ายคือประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าคือเป็นประเภทเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเพียรมากเลยเพราะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะสร้างบารมีนานเท่าไหร่ก็ได้แต่จะขอขนสรรพสัตว์ไปให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวเหมือนพระศรีอริยะเมตตาองค์อนาคตเนี่ยซึ่งพระองค์ก็จะเป็นประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าเนื่องจากว่าต้องการขนสรรพสัตว์เนี่ยไปให้ได้นานๆเลยทีเดียวอยากขนสรรพสัตว์ไปให้ได้เยอะๆนานเท่าไหร่ก็ได้สูงสุดเลยในการสร้างบารมีคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมากับแสดงว่าเพดานสูงสุดในการที่จะสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมากับดังนั้นนี่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะสังเกตว่าอายุท่านนี่จะทำไมเอ่ยยืนมากเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่ตามท่านมาตามสร้างบารมีขึ้นมาเยอะอายุยืนเยอะก็จะได้พาคนพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปได้เยอะๆอย่างพระศรีอริยะเมตตาเนี่ยกี่หมื่นปีเอ่ย 80,000 ปีเลยทีเดียวอย่างเงี้ยนะโดยปริยาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีแบบ80อสงไขยอีกเศษแสนมากับโดยคิดในใจเนี่ยคูณ2อีกแล้วคือ28อสงไขยแล้วก็เป่งวาจาอีก3 16อสงไขยแล้วก็เมื่อได้รับพุทธยากรแล้วก็สร้างบารมีแบบ16อสงไขยนะก็รวมเป็น80อสงไขยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านเพิ่มเติมเอาดังนั้นแล้วนี่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็สามารถตั้งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ฐานะใดก็ตามเป็นฐานะกลางๆอย่างนี้นะแต่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่หนทางการสร้างบารมีเราว่ายาวนานไม่เอ่ยนานมากเลยของเรานี่อายุเฉลี่ยปัจจุบันเท่าไหร่เอ่ย75ปีถ้าเกิดเราสร้างบารมีตลอด75ปีเราว่าเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยแต่บุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยโอ้สร้างบารมีเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนับพบนับชาติไม่ทั่วเลยเนี่ยอย่างน้อยก็20ครั้งด้วยกันอย่างงี้นะซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออนิยตะโพธิสัตว์คือบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดวันนี้นะเรากลับบ้านไปเนี่ยเราไปส่องกระจกบอกว่าเราเนี่ยอยากจะแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วก็อยากจะพาสรรพสัตว์ไปด้วยเรามองกระจกของเราให้ดีๆเราเนี่ยก็จะได้รับฉายานามใหม่เลยว่าเป็นอนิยตะโพธิสัตว์คือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเที่ยงแท้ไหมไม่เที่ยงแท้แต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยได้รับพุทธยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็จะเปลี่ยนฐานะเป็นนิยตะโพธิสัตว์ดังนั้นแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็แน่นอนว่าก็มีบางองค์เหมือนกันเนี่ยที่ตอนที่เป็นอนิยตะโพธิสัตว์อยู่แต่สร้างบารมีเนี่ยเรื่อยไปเลยพอสร้างบารมีเกิดถอดใจขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็นพระอัครสาวกบ้างหรือพระอสีติบ้างอัครสาวกนี่สร้างบารมีเท่าไหร่เอ่ย1อสงไขยก็ยังน้อยกว่า20ถึงเยอะอย่างเงี้ยนะแต่เกิดอสีติก็แสนมหากัปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วนี่ที่หลวงพี่บอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าพวกเราเนี่ยมีบุญมากเพราะว่าบางกับเนี่ยบางกับหมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยบางกับนี่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยนั่นก็หมายความว่าไม่มีคำสอนของพระถึงแม้ว่าเราเนี่ยเกิดมาจะรวยขนาดไหนก็ตามในกับนั้นแต่ว่าก็ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเรื่องนรกสวรรค์ให้ความอันตรายของการดำเนินชีวิตก็
มากเลยทีเดียว

รียกว่าสุญญากับซึ่งของเรานี่โชคดีหน่อยคือกับของเรานี่มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์เอ่ย5พระองค์ด้วยกันโดยพระองค์นี้เป็นองค์ที่4อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยประวัติของพระองค์นี้กัน

หรือวันที่31พฤษภาคมนะเป็นวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาคือวันอะไรเอ่ยวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันกันอย่างนี้เนาะซึ่งอย่างที่หลวงพี่พูดไว้เนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีความปรารถนาแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปโดยไม่ย่อท้อจนกระทั่งบรรลุอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยพระสมณะโคโดมอย่างนี้เนาะท่านเป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20อสงไขยก็อีกเศษแสนมากราบอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาคุยถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาเนี่ยในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยตอนไหนซึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยถือว่างดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเลยคือไม่มีความคลางแคลงสงสัยนะคือมีประวัติชัดเจนทุกตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการตั้งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่ง

ตอนบ่ายเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ตอนที่จุดเริ่มต้นท่านคือตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมานพหนุ่มเนี่ยท่านนี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวก็เลยดูแลบิดามารดาพอดูแลบิดามารดาเนี่ยจนบิดามารดาลบเราให้มีภรรยาอย่างเงี้ยไหนมีใครโดนลบเราบ้างอย่างเงี้ยนะมีโดนลบเราให้มีภรรยาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหนุ่มมานพคนนี้ไม่ต้องการที่จะมีภรรยาเลยแล้วก็เลยบอกพ่อแม่ไปว่าผมเนี่ยพวกเราเนี่ยฐานะยากจนขนาดของมีค่ายังไม่มีเลยดังนั้นไม่อยากมีภรรยาเนี่ยแต่พ่อแม่ก็อยากจะมีหลานแล้วก็หวังว่าจะให้ภรรยาเนี่ยมาช่วยตนมาช่วยลูกชายเราทำงานแต่มานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ไม่ปรารถนาจนกระทั่งพ่อแม่ก็เลยยอมอย่างนี้นะจนกระทั่งพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแค่มารดาเนี่ยพอก็เลี้ยงมารดาอย่างดีเนี่ยจนกระทั่งมีเรือสำเภามาเนี่ยมานพหนุ่มคนนี้คิดว่าเราเนี่ยทำงานเนี่ยหนักมากเลยทำหาของป่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปรับจ้างในเรือสำเภาเนี่ยเงินทองอาจจะได้มากกว่าแล้วเราไปตั้งหลักที่เมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยอาจจะเลี้ยงมารดาได้ดีกว่านี้ดังนั้นแล้วก็เลยไปบอกพ่อค้าเรือสำเภาว่าตนเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นลูกจ้างเนี่ยรับตนได้ไหมซึ่งพ่อค้าเห็นหน่วยก้านดีก็เลยรับไว้แต่ว่ามานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยไหมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยมานพหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าแต่ตนเนี่ยอยู่กับมารดาถ้าเกิดตนไปแล้วแม่เนี่ยจะไม่มีใครเลี้ยงดังนั้นแล้วก็จะเอาแม่ไปด้วยได้ไหมพ่อค้าเห็นความกตัญญูก็เลยอนุญาตดังนั้นแล้วเนี่ยมานพกับแม่เนี่ยก็เลยขึ้นเรือไปเนี่ยโดยมานพก็ตั้งใจจะที่จะไปทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยก็ตั้งใจขยันขันแข็งอย่างดีเลยจนกระทั่งเรือเนี่ยแล่นอยู่ในกลางมหาสมุทร7วันเกิดพายุเข้าเนี่ยพอเกิดพายุหนักมากเข้ามากเข้ามานพรู้ว่าเรือจะล่มแล้วต่างคนก็ต่างพยายามเก็บทรัพย์สินของตนเนี่ยสุดท้ายเรือล่มไหมล่มอย่างเงี้ยเพราะเราเคยฟังมาบ้างแล้วเรือล่มมานพรู้ว่าเรือล่มก็เลยแบกมารดาของตัวเราของตัวเขาเองเนี่ยรีบแบกมารดาแล้วก็รีบว่ายไปให้ไกลที่สุดเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าจะมีพวกปลาฉลามมาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยโดนปลากินบ้างเนี่ยมานพก็เลยรีบว่ายไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้โดยแบกมารดาไปเนี่ยซึ่งแค่ลำพังตัวเองก็ยากอยู่แล้วในการไหว้มหาสมุทรตอนนี้แบกมารดาเลยทีเดียวไหว้ข้ามไปเนี่ยโดยมีความคิดอย่างเดียวว่าเราเนี่ยเป็นไงไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะต้องพามารดาหรือพาแม่ของเราเนี่ยไปให้ถึงฝั่งให้จนได้เราลองบอกแม่เราเนี่ยขอแบกแม่ว่ายน้ำในสระหน่อยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะก็ไหว้ไปเลยเนี่ยจนกระทั่งทั้งวันแล้วกายมนุษย์ก็มีข้อจำกัดก็รู้สึกว่าไม่เริ่มจะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเราเองกับแม่เนี่ยจะต้องตายในที่นี้นี่แหละเพราะเราไม่ไหวแล้วแบกคือว่ายน้ำแบกแม่ไปเนี่ยทั้งวันแล้วแต่ว่าตอนที่จะหมดแรงเนี่ยมีความคิดนึงมาซึ่งแสดงว่าบารมีของท่านเนี่ยก็ต้องมีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าคนเราเวลาว่ายน้ำเนี่ยหมดแรงเนี่ยไม่น่าจะคิดอะไรได้แล้วอย่างนี้เนาะเพราะหมดแรงแล้วนี่แต่ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่ก็เหมือนทะเลแห่งกองทุกข์เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยพอจะหมดแรงที่จะพาแม่ว่ายน้ำไปเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยจิตเริ่มเป็นกุศลขนาดหมดแรงนะหมดแรงไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาว่าด้วยบุญที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะแบกมารดาไปให้ถึงฝั่งให้ได้เนี่ยว่ายน้ำมาทั้งวันเนี่ย

ด้วยความตั้งใจเนี้ยแต่ตอนนั้นนี่ท่านยังไม่ได้เนื่องจากว่ายุคนั้นยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นน่ะก็มีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยที่เกิดจากการแบกมารดาทั้งวันเนี่ยขอให้เราเนี่ยสามารถพ้นจากห้วงทะเลแห่งกองทุกข์นี้ได้ด้วยเถิดโอ้โหธรรมดาไม่เอ่ยไม่ธรรมดาเลยนี่จะตายอยู่แล้วแต่ว่าคิดอย่างนี้ได้นะและยังไม่เท่านั้นเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังอธิษฐานจิตซ้ำเติมลงไปอีกว่าและด้วยความตั้งความปรารถนาเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยรู้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยเราจะขนสรรพสัตว์ไปให้ได้ด้วยซึ่งบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนที่หลวงพี่ว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีนามใหม่เลยคือพระโพธิสัตว์ประเภทอนิยตะโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาเพราะถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยใจท่านเนี่ยก็ปราบปลื้มปิติมากเลยทีเดียวมีแรงฮึดมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าพลังเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในใจของเรานั่นเองเนี่ยท่านก็มีแรงฮึดมาเลยพอมีพลังใจที่จะแบกมารดาข้ามไปแล้วก็เลยมีพลังกายเนี่ยท่านก็เลยสามารถว่ายน้ำต่อไปอีก 2-3 วันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยจาก1วันเนี่ยสามารถว่ายต่อไปได้อีก 2-3 วันจนกระทั่งสามารถที่พามารดาไปถึงฝั่งได้เลยทีเดียวนะซึ่งคล้ายๆกับพระมหาชนกใช่ไหมเอ่ยแต่พระมหาชนกนี่มีเทพธิดามาช่วยแต่นี่เป็นปฐมชาติแรกเนี่ยก็คือท่านว่ายไปถึงฝั่งเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูมารดาจนกระทั่งหมดอายุขัยส่วนตัวท่านเองหมดอายุขัยก็ไปบังเกิดสุคติภูมิโดยชาตินี้ที่ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปฐมจิตตุปปบาทการคือการเกิดขึ้นของจิตดวงแรกที่คิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงซึ่งหลังจากนี้เป็นชาติแรกของท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้พระองค์นี้นี่แล้วตั้งความปรารถนานี้ในแม่น้ำเลยทีเดียวอย่างนี้นะซึ่งหลังจากชาตินั้นมาเนี่ยผังของท่านเนี่ยก็เริ่มไปในทางที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นแต่ละชาติเนี่ยท่านก็เกิดมาเนี่ยบางชาติเกิดมาพอมีความสุขในการครองเรือนเรียบร้อยแล้วสุขจากการครองเรือนมีอะไรบ้างเอ่ยบางคนนี่อยากสะแสวงหาว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยซึ่งเป็นเพศคารวะคือสุขจากการครองเรือนอย่างเงี้ยสุขในการใช้ชีวิตคารวะมีอะไรบ้างก็ในพุทธศาสนาก็มีบอกนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเคล็ดลับแต่จริงๆแล้วพระพุทธศาสนาก็มีบอกนะว่าเกิดสุขจากการมีชีวิตเป็นคารวะนี่ประกอบไปด้วย1แน่นอนแหละบางคนบอกว่าสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถูกต้องสุขจากการได้ใช้ทรัพย์แต่ก่อนจะสุขจากการได้ใช้ทรัพย์เนี่ยก็คือ1สุขจากการมีทรัพย์ก่อนถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยบางคนอยากจะดำเนินชีวิตในการเป็นเพศคารวะเนี่ยประการแรกเลยเราก็ต้องดูว่า1สุขนั้นได้มาจากการมีทรัพย์ก่อน2คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์3คือสุขจากการไม่มีหนี้ถ้าเกิดเราใช้จ่ายทรัพย์มีทรัพย์แต่มีหนี้สุขมั้ยเอ่ยสุดท้ายก็ไม่สุขและสุดท้ายคือสุขจากการทำความไม่มีโทษถ้าเกิดเรามีทรัพย์ไม่มีหนี้แต่เราไปทำสิ่งที่มีโทษสุดท้ายสุขไม่เอ่ยก็ไม่สุขนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคารวะเนี่ยแล้วเราอยากจะแสวงหาความสุขของเพศคารวะเนี่ยพระสัมมาในศาสนาพุทธเขาก็มีหลักไว้ให้นะคือ 1. ก็ต้องมีทรัพย์เราก็ต้องรู้จักหาทรัพย์มาได้มีทรัพย์ 2. สุขจากการใช้ทรัพย์ 3. คือสุขจากการไม่มีหนี้และสุดท้ายคือสุขจากการทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีความสุขของชีวิตคารวะแล้วนี่บางทีท่านก็เริ่มเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็เริ่มออกบวชอย่างนี้ไงซึ่งใหม่ๆตอนแรกเนี่ยท่านก็ออกบวชช่วงสั้นก่อนอย่างนี้ไงวอมๆอย่างนี้เนาะก็บวชช่วงสั้นพอบวชช่วงสั้นหลายๆชาติเข้าบางชาติก็

บวชช่วงยาวอย่างเงี้ยพอบวชช่วงยาวหลายๆชาติเข้าก็เพราะอย่าลืมว่าการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นับภพนับชาติไม่ทั่วเลยทีเดียวนะนั้นบางชาติท่านก็เลยบวชตลอดชีวิตบวชอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะซึ่งเหมือนกันเลยวันที่31เนี่ยมีนาคมเนี่ยก็ธรรมนาที่บวชพระไตรปิฎกของเราเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตกันไหนมีใครบวชอุทิศชีวิตบ้างไหมเนี่ยอย่างงี้นะอย่างนะบวชอุทิศชีวิตอย่างงี้นะซึ่งวันที่31มีนาคมเนี่ยปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยทั้งหมด19รูปสาธุโดยเป็นสัมมาเนเนี่ยอุบาสก11รูปสาโดยอุบาสกนี่เดี๋ยวท่านจะบวชเป็นสัมมาเนในวันนั้นช่วงเช้าอย่างงี้นะแล้วก็บรรพชาเป็นสัมมาเนนในช่วงเช้าแล้วก็อุปสมบทในช่วงบ่ายอย่างนี้นะโดยเป็นสัมมาเนอุบาสก11รูปแล้วก็เป็นสัมมาเนปริยธรรมอีก8รูปสาธุเราว่าการบวชอุทิศชีวิตนี่ยากไหมเอ่ยยากมากเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะในโลกใบนี้มีตั้งหลายพันล้านคนเนี่ยจะมีคนคิดบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเราว่ามีน้อยมากไหมเอ่ยน้อยมากเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปร่วมงานบวชอุทิศชีวิตนี่เราว่าเราได้บุญมากไม่เอ่ยมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะหาคนที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นมีโอกาสเราก็ไปร่วมงานในวันนั้นกันเพราะว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้ว

นักศึกษาถูกมีหลายสิ่งที่ต้องทำนะแต่เราก็เลือกสิ่งที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่31มีนาก็จะมีพิธีบวชอุทิศชีวิตแล้วก็สามารถไปร่วมได้ทั้งหมด19รูปด้วยกันอย่างเงี้ยนะก็เรามาต่อเรื่องของเราพอผ่านไปแล้วปฐมชาติแรกแล้วเนี่ยจนกระทั่งท่านเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์ปัจจุบันเนี่ยก็สร้างบารมีไปเลยจนกระทั่ง16อสงไขยด้วยกันเนี่ยก็แสดงว่ามีทั้งคิดในใจด้วยเปล่งวาจาด้วยสร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งครบ16อสงไขยแล้วจนกระทั่งท่านเนี่ยเกิดเป็นสุเมธเนี่ยเป็นสุเมธะเนี่ยซึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์ฐานะดีมากเลยแต่พ่อแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วทิ้งสมบัติไปมากมายให้กับท่านเนี่ยแต่ว่าท่านก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเนี่ยก็อยากจะแสวงหาที่พ้นทุกข์เนี่ย อยากจะแสวงหาที่พ้นทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ได้จึงสละทรัพย์ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปแล้วก็บวชเป็นดาบสจนกระทั่งท่านเนี่ยสามารถทำอภิญญาเนี่ยอภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยเกิดขึ้นได้มีความสุขในชาเลยทีเดียวนี่ไงจังหวะนั้นเองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จมายังเมืองลัมมนครซึ่งประทับอยู่ที่ณสุทัศนมหาวิหารเนี่ยชาวเมืองลัมมนครเนี่ยต่างดีใจมากเลยก็ไปกราบท่านเนี่ยแล้วก็ทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกรเนี่ยให้รับพัตหารในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระขี่นาศพทั้งหลายที่เสด็จตามท่านมาด้วยถ้าเกิดจำไม่ผิดก็น่าจะ400,000นะนี่ไงก็ชาวเมืองต่างดีใจใหญ่เลย

ว่าพรุ่งนี้จะได้ถวายพัตตาหารแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนี่ยก็เลยทั้งจัดเตรียมพัตตาหารแล้วก็จัดเตรียมถนนหนทางเหมือนพวกเราเนี่ยที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมเส้นทางในการเดินทุดงอย่างนี้ไงปรากฏว่าสุเมธาบดเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยสุเมธาบดก็เหาะมาเลยด้วยฤทธิ์เพราะว่าท่านได้อภิญญาแล้วเนี่ยมีความสุขทางใจเกิดขึ้นแล้วก็เหาะมาเลยพอเหาะมาเห็นชาวเมืองกำลังตกแต่งลื่นตกแต่งพระนครอย่างลื่นเลงเนี่ยตนเองก็รู้สึกว่าผิดสังเกตจังเลยเนี่ยก็เลยลงมาถามว่าทำอะไรอยู่ก็เลยรู้ว่าจะต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตนเองเนี่ยอยากได้บุญด้วยสุเมธาบดอยากได้บุญด้วยเนี่ยซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ดีใจที่สุเมธาบดอยากได้บุญด้วยจึงยื่นให้เลยเนี่ยถนนหนทางที่เป็นแอ่งเพราะชาวเมืองรู้ว่าสุเมธาดาบดเนี่ยมีฤทธิ์มากมีกำลังมีอภิญญาดังนั้นเนี่ยอยากกันนั้นเลยดาบดสุเมธาดาบดโปรดรับที่ดินแอ่งตรงนี้ด้วยเถิดเพื่อคิดว่าท่านจะใช้ฤทธิ์ในการที่จะทำให้แอ่งน้ำตัวนั้นน่ะหายไปซึ่งสุเมธาบดก็รับแอ่งนั้นมาเนี่ยถนนหนทางที่เป็นแอ่งนั้นมาเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ฤทธิ์เนี่ยเลยมันก็เสร็จง่ายไปเดี๋ยวความปลื้มไม่มีอย่างนี้ไงท่านก็เลยใช้เรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เนี่ยของท่านเนี่ยไปขนดินมาแต่ปรากฏว่าพอท่านขนดินมาแล้วเนี่ยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนี่ย 400,000 รูปถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดนะ 400,000 รูปเนี่ยเสด็จมาอยู่ต่อหน้าแล้วสุเมธาบดเลยคิดว่าวันนี้ตัวเองจะสละชีวิตเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมปิดแอ่งนั้นไว้เนี่ยให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระขี่นาศพทั้งหลายเนี่ยเหยียบยอมสละชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เกิดเราได้เคยไปฟังไฟล์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะเคยได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงเหยียบเนี่ยพอเมื่อทรงเหยียบแล้วเพื่อให้ความปรารถนาเนี่ยในการที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมสละชีวิตเพื่อที่จะเป็นทางให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงข้ามไปเนี่ยสมปรารถนาและพระขี่นาศพ 400,000 ก็เวียนรอบประทักษิณเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตรวจในญาณของท่านเนี่ยว่าดาบดคนนี้เนี่ยมีความปรารถนามายาวนานที่จะเป็นมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนี้บารมีของท่านเนี่ยก็เต็มเปี่ยมแล้วที่จะยกระดับจากอนิยตะโพธิสัตว์ก่อนหน้านี้ยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์อยู่จะยกระดับให้ตัวท่านเนี่ยเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นท่านก็จะพุทธยากรเพื่อให้ความปรารถนาของสุเมธาบดได้เป็นจริงก็จะได้ยกระดับเนี่ยตัวสุเมธาบดเองเป็นนิยตะโพธิสัตว์ซึ่งถ้าเกิดเราได้ฟังฝ่ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าไว้ว่าช่วงที่จะได้รับพุทธยากรนั้นน่ะก็มีการประชุมเนี่ยถ้าทำกันเลยดีๆอย่างนี้นะมีการประชุมของถ้าทำภาคโปรดอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยโดยมีการกันบุญบารมีของพระของสุเมธาบดเนี่ยกันเลยทีเดียวจนเกิดกายธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือที่เรารู้จักอีกอย่างหนึ่งว่าหน่อเนื้อพุทธังกูลพอมีหน่อเนื้อพุทธังกูลแล้วก็แสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่นอนในอนาคตจะยังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่ามีกายธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเราก็ไปศึกษาได้นะโอ้โหซึ่งประวัติท่านงดงามมากเลยทีแต่ตรงนี้หลวงพี่อยากให้เราเนี่ยศึกษาตรงนี้เพื่อเราเอาไปใช้ได้คือเมื่อท่านเนี่ยได้รับพุทธยากรมีการกันถ้าทำท่านเนี่ยมีหน่อเนื้อพุทธังกูลแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิของท่านเนี่ยไปตรวจดูว่าทำอย่างไรนะที่ท่านเนี่ยจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าได้รับพุทธยากรจากพระทีปังกรแล้วว่า
จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนา

าคตอย่างแน่นอนเลยท่านก็ไปตรวจดูเนี่ยไปตรวจดูเพราะท่านมีฌานสมาบัติแล้วแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยแล้วก็ไปตรวจดูว่าทำอะไรที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียกว่าพุทธกาลกธรรมก็ตรวจดูหมดบนเหนือล่างหาสิ่งที่จะหาหมวดธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยตรวจด้วยอภิญญาของท่านนะจนกระทั่งตรวจตรงกลางเนี่ยก็เห็นว่าธรรมที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเรียกว่าพุทธกาลกธรรมเนี่ยมีอยู่ซึ่งมีด้วย10อย่างด้วยกันซึ่งเราคุ้นอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยแม้จะไม่ใช่ขนาดท่านแต่เราก็สามารถเอาท่านเป็นแบบอย่างได้เงี้ยข้อแรกเลยคือเราจะสร้างทานบารมีอย่างไม่มีข้อแม้เลยบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะต้องสร้างทานบารมีอุปมาเหมือนบุคคลผู้คว่ำโอ่งที่มีน้ำอยู่เต็มโอ่งให้น้ำในโอ่งไม่เหลือแม้สักหยดเดียว บุคคลจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเงี้ยนะดังนั้นเวลาเราเห็นใครสร้างมหาทานบารมีนี่บางทีดูเหมือนเขาสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเราก็อย่าไปสงสัยเพราะว่าความปรารถนาของเขาอาจจะสูงส่งก็ได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพราะว่าบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสร้างทานบารมีเนี่ยคว่ำเลยทีเดียวไม่ให้มีหยดน้ำแม้แต่หยดนึงเลยเนี่ยยินดีในการบริจาคอย่างเงี้ยทานบารมีต่อมาข้อที่2คือศีลบารมีเนี่ยบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องรักษาศีลอยู่เป็นวัดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมออุปมาเหมือนกับจามรีอ่ะยอมสละชีวิตเพื่อรักษาขนหางของตนฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลฉันนั้นเลยทีเดียวรักษาศีลยิ่งชีวิตต่อมารักษาเนกขัมมะบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมแสวงหาทางออกจากกามออกจากชีวิตคลองเรือนน่ะโดยมีอุปมาอย่างนี้ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดมาอุปมาเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในเรือนจำปรารถนาจะออกจากที่คุมขังฉันได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ย่อมปรารถนาออกไปพ้นจากคุกคือเวียนว่ายตายเกิดด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีฉันนั้นดังนั้นใครรู้สึกว่าชีวิตการคลองเรือนเป็นคุกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วอย่างนี้ใช้ได้แสดงว่าเราสร้างบารมีใช้ได้แล้วอย่างนี้เนาะต่อมาปัญญาบารมีอุปมาเหมือนกับพระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม่เลือกว่าจะเป็นตระกูลสูงต่ำหรือปานกลางฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมปรารถนาที่จะไต่ถามผู้รู้อยู่ตลอดกาลเนืองนิดฉันนั้นบำเพ็ญปัญญาบารมีอย่างนี้นะต่อมาบำเพ็ญวิริยะบารมีอุปมาเหมือนพญาราชสีห์เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถ ทั้งหลายฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีความเพียรมั่นไม่ย่อหย่อนในการทำความดีทั้งปวงฉันนั้นอันนี้วิริยะบารมีอย่างนี้นะต่อมาขันติบารมีอุปมาเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเวลาบำเพ็ญขันติบารมีท่านทำอย่างนี้นะดังนั้นดูพวกเราเนี่ยจะเอาอย่างท่านก็ได้คืออุปมาเหมือนกับแผ่นดินแม้บุคคลทั้งหลายจะทิ้งสิ่งสกปรกโสโครกเนี่ยลงบนแผ่นดินเนี่ยแต่แผ่นดินไม่เคยขัดเคืองฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมอดทนต่อการสรรเสริญและนินทาฉันนั้นต่อมาสัจจะบารมีพระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีอุปมาเหมือนกับดาวประกายพฤกษ์เมื่อเคยขึ้นประจำอยู่ทางทิศใดก็ย่อมโคจรขึ้นประจำอยู่ในทิศนั้นไม่ว่าฤดูกาลไหนก็ตามข้อ8อธิษฐานบารมีอุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวโยกคลอนด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4ฉันใดเนี่ยท่านก็จะอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำเติมฉันนั้นข้อ9เมตตาบารมีอุปมาเหมือนน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปคนดีและคนเลวโดยเสมอกันฉันใดเนี่ยท่านก็จะทำใจเช่นนั้นแล้วสุดท้ายก็อุเบกขาบารมีเนี่ยว่าอุปมาเหมือนแผ่นดินเนี่ยที่คนทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการใดเลยเนี่ยท่านก็จะทำอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบอุเบกขาบารมีซึ่งแม้พวกเราเองเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างท่านแต่การอุปมานั้นน่ะหลวงพี่ว่าเห็นภาพแล้วเราสามารถ

เอาเยี่ยงอย่างตามท่านได้เลยทีเดียวท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยสมความปรารถนาซึ่งเดี๋ยววันที่31มีนาคมเนี่ยก็เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมกันสักนิดนึง

คุณเท่านั้นที่เขารอคอยนะอยากเข้าถึงทำกันไม่เอ่ยอยากอย่างเงี้ยนะซึ่งการเข้าถึงธรรมนี่ก็เป็นอากาลิโกอ่ะแต่ว่าไม่จำกัดการเวลาเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่า

เราเนี่ยทำถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเกิดผัดกับข้าวอยู่เนี่ยแล้วเราทําจิตถูกส่วนได้เนี่ยก็เข้าถึงธรรมช่วงทํากับข้าวนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็เข้าถึงธรรมตอนไหนหลังอย่างเงี้ยเห็นไหมคือจิตถูกส่วนตอนไหนเนี่ยก็เข้าถึงธรรมตอนนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนหลักวิชาเนี่ยซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีความคิดอย่างนี้ซะก่อนว่าการเข้าถึงธรรมนี่เป็นของง่ายหรือของยากซึ่งเรื่องนี้เราก็มาดูคำตอบตรงนี้คือพระธรรมมรรคถึงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกพระธรรมมรรคถึงองค์หนึ่งว่าใบลานเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่าพอเรียกว่าพระธรรมมรรคถึงองค์นั้นว่าใบลานเปล่าแล้วเนี่ยคือสามารถสอนคนอื่นได้ตั้งเยอะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าถึงธรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยท่านก็รู้ตัวเองเนี่ยก็เลยปลีกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมพอไปบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยก็ไปถึงกับพระอรหันต์ทั้งหลายเงี้ยสุดท้ายได้ครูเนี่ยคือสัมมาเนรผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะระหว่างพระธรรมกถึกกับสัมมาเนรเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเกิดทางโลกเนี่ยก็พระธรรมก็ถึกถูกไหมแต่ว่าพระสัมมาเนรเนี่ยเป็นคนสอนวิธีหนทางการหลุดพ้นมรรคผลนิพพานให้กับพระธรรมก็ถึกรูปนั้นสัมมาเนรเนี่ยเด็กเนี่ยจะคิดอะไรซับซ้อนได้ไหมไม่ได้ถูกไหมก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำการเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นของง่ายนี่ไงแต่ว่าที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่พอเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของยากเนี่ยมันก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยพอขนาดเด็กเนี่ยแต่เด็กสมัยตอนที่มียุวะเนี่ยเด็กๆนี่เข้าถึงธรรมกันทั้งนั้นเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมเห็นองค์พระได้เนี่ยแสดงว่ายากเนี่ย

เนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจหยุดนิ่งยังไงเอ่ยดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนอีกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงธรรมเนี่ยดังนั้นก็ขอแค่ให้กายและใจของเราเนี่ยสบายสบายก็หมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำกายและใจของเราให้มันสบายสบายก็แค่นั้นเองเลยเพราะตัวเราเองก็ประกอบไปด้วยกายกับใจถ้าเกิดกายและใจเนี่ยสบายเสียแล้วเพราะความสบายเนี่ยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเกิดยังรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเส้นติดเนี่ยควรรีบนั่งไหมเอ่ยไม่ควรเพราะว่ากายเรายังไม่สบายไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรไปทำให้กายสบายก่อนถ้าเกิดตอนจะนั่งสมาธิเนี่ยเกิดเรารู้สึกยังง่วงเหงาหานอนเนี่ยหรือรู้สึกว่าเราเพิ่งเสร็จจากภารกิจงานหยาบมาเนี่ยยังมึนๆอยู่อ่ะควรมานั่งไหมเอ่ยไม่ควรเราควรไปทำใจของเราเนี่ยให้มันกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเสียก่อนทำให้กายและใจของเราเนี่ยให้สบายทำอย่างนี้แหละเท่านั้นเองเลยเมื่อใดก็ตามที่เราทำแบบนี้แล้วเนี่ยทำถูกแล้วเนี่ยต่อมาก็คือขอให้ทำอย่างที่ถูกเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยคือให้กายและใจของเราเนี่ยให้มันสบายๆทำให้ทุกๆรอบเลยอย่าให้มีรอบไหนเนี่ยที่กายและใจของเราเนี่ยไม่สบายเลยให้กายและใจของเราเนี่ยทำให้มันสบายทุกรอบเลยแล้วก็สังเกตว่าการที่เราทำกายและใจของเราให้มันสบายและสบายเร็วๆเนี่ยทำยังไงทำแค่นี้เองเลยทำทุกวันอย่างนี้ไงเดี๋ยวไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีความสุขแล้วก็เข้าถึงธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่แปลกอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยต่อเนื่องเหนื่อยๆ เราจะรู้สึกว่าเหมือนต้องแบกต้องหนักอย่างเงี้ยแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสมาธิไปเนี่ยแม้เรายังไม่เห็นอะไรหรือยังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยแต่ถ้าเราทำถูกหลักวิชานะคือมีกายสบายและมีใจสบายก็ทำถูกหลักวิชา

แม้เรานั่งสมาธิในรอบนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นอะไรแต่เรากลับรู้สึกว่าเราได้ความสบายใจกลับคืนมากลับรู้สึกได้ความสุขสดชื่นมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยยิ่งนั่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางโลกยิ่งทำงานรู้สึกยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักยิ่งแบกยิ่งหามแต่เกิดเป็นทางธรรมนี่ยิ่งนั่งกลับรู้สึกใจยิ่งสบายยิ่งมีความสุขยิ่งอยากนั่งถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยคือแม้เราไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่นะเพราะว่าเราก็มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่ได้คือใจของเราก็จะเป็นกลางๆใจมันก็จะนิ่งนิ่งเนี่ยแหละที่จะทำให้ใจเราถูกส่วนแล้วก็เข้าถึงธรรมนั่นเองเลยดังนั้นเราก็ลองไปประพฤติปฏิบัติดูเพราะเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็สามารถเนี่ยที่จะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆพระโพธิสัตว์เนี่ยที่อยากจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยเราเองก็สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยมีความสุขแล้วและอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราด้วยเนี่ยทำกันเป็นเรื่องนี้โลกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ก็กราบอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่

กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ

ย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึง

หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญ

เอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึก

เป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่กุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคาถาจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุ

อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อน
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: Ami.
1: Dhammang Namassami.
0: Thammo me natho. ละธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปะ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณ

0: หลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จากการพยาบาล

ข้าพเจ้า

ทรงเป็นผู้ปราศจาก

ับรอนที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรก

อุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนรวมทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะเจ้าภาพที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมได้รวมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามลำดับโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะใช้ในงานพระพุทธศาสนาและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของผู้มีบุญและคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความตั้งใจสละเวลาทางโลกมาสร้างบารมีโดยความปลื้มปิติใจแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่ค่อยดีนักผู้มีบุญทุกท่านไม่ได้ย่อท้อต่อการสร้างบารมีแต่อย่างไรมีความเชื่อมั่นในบุญเพราะเชื่อในผลของบุญ

0: ุญซึ่งภาพการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เป็นภาพความสามัคคีโดยในวันนี้มีคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะด้วยกันทั้งนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรสุดเขตสีมาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรสุดเขตสีมาและกัลยาณมิตรจริยาพรศรีวรขานจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วสายไหมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยความเบิกบานในบุญโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยจนถึงปัจจุบันให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นทุกๆกิจกรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยความปราบปลื้มปิติเมื่อทุกท่านประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วได้ร่วมประกอบพิธีสการะดวงแก้วสายไหมครบรอบ11ปีโดยพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใสๆพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จก่อนที่เภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งจะได้น้อมถวายพวงมาลัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสการะดวงแก้วและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมเป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพทั้ง10คณะก็ได้รับพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์เพื่อน้อมนำไปสการะและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อธรรมชโยท่านมานั่งที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ท่านได้นำนั่งสมาธิให้กับพระอุบาสกอุบาสิกาที่มาต้อนรับท่านในวันนั้นโดยท่านให้ทุกรูปทุกคนนั่งกลั่นดวงแก้วท่านเรียกว่าดวงแก้วสายไหมแล้วท่านได้อธิษฐานจิตกับดวงแก้วสายไหมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า30เซนว่าให้ดวงแก้วมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้คนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อได้เห็นดวงแก้วสายไหมสามารถน้อมใจเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายและให้ความปรารถนาของทุกคนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จเพราะมีดวงแก้วสายไหมจึงมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมในวันนี้รวมถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างหนักแน่นของท่านเจ้าภาพจึงเกิดความสำเร็จขึ้นได้และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นเสร็จพิธีบุญค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปลื้มปิติได้มาสักการะนะครับดวงแก้วสายไหมในโอกาสครบ11ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป็นกำลังใจให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมทุกครั้งที่เห็นดวงแก้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาให้กำลังใจ

0: พวกเราอยู่ข้างๆและคำพูดที่ท่านมอบไว้ให้กับหมู่คณะว่าไปทำให้สำเร็จนะลูกสำเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างหมูหมูนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทำให้เป็นกำลังใจไวมากเลย11ปีแล้วนะครับจากพื้นแผ่นดินที่อยู่กลางเมืองเนาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกรุงเทพที่ต้องบอกว่ามันยากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ชื่นใจทุกครั้งที่มาก็มีญาติโยมมาร่วมกันนะครับกำลังศรัทธาที่รวมใจกันเป็นหนึ่งอย่างไม่ได้จางหายไปวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกบุญจริงๆนะครับแล้วก็ที่นี่เข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็มีภารกิจในการสร้างคนสร้างให้เป็นคนดีนี่มากมายจริงๆก็เชิญนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาร่วมบุญด้วยกันก็มันเห็นภาพทุกภาพแล้วก็ปลื้มใจและเห็นทุกกิจกรรมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สำคัญก็คือผู้นำบุญที่นี่มีหัวใจเป็นหนึ่งจริงๆนะครับ
1: มีความภูมิใจแล้วก็รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีแผ่นดินที่เราร่วมสร้างกันมาแล้วก็หาแผ่นดินนะคะแต่เราก็หาทุนนะช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยที่ว่าตัวเองเป็นคนสายใหม่ก็อยากจะให้ธรรมะที่สายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มาร่วมงานก็ปลื้มใจทุกครั้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่11ก็มาไม่ได้ขาดเลยนะคะมีพระป่ามีงานก็จะมาตลอดนะจะมาร่วมงานจะมาร่วมทุกอย่างเนี่ยทั้งกำลังทรัพย์กำลังใจตรงนี้นะคะทั้งพาคนเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยกันขยายศูนย์สมัชชาลาสายไหมนะให้เกิดความยิ่งใหญ่และก็มั่นคงกว่านี้อนุโมทนาบุญนะคะกับเจ้าภาพทุกๆท่านที่ทั้งกำลังทรัพย์นะกำลังใจนะกำลังศรัทธาทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันเต็มที่นะเพื่อที่จะให้ศูนย์ตรงนี้นะให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแล้วก็รองรับงานพระศาสนาได้อีกที่หนึ่งนะขยายพระศาสนาวิชาธรรมกายได้อีกที่หนึ่งขอบพระคุณพระเดชหลวงพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะที่ท่านเมตตามอบดวงแก้วสายไหมเนี่ยให้มาเชื่อมนะเชื่อมสายสมบัติแล้วก็เชื่อมสายบุญกับทุกๆคนนะเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความใสๆในตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขและยิ่งเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วมองดวงแก้วแล้วถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะที่ท่านมีความปรารถนาดีจะอยากจะให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเนี่ยนะฮะดวงแก้วจะเป็นดวงแก้วที่เชื่อมนะเชื่อมสายบุญสายสมบัตินะกับทุกท่านค่ะ
2: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดวิธีปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูร้อนประจำปี2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทหญิงทุกคนได้รักษาศีล8ตลอดโครงการพร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธความดีสากล5ประการการอบรมบุคลิกภาพกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่การปล่อยปลารวมใจและร่วมกันจุดประทีปในวันพระรวมถึงกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารตลอดจนช่วยจัดงานและร่วมงานบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาและที่สำคัญคือการนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งรอบเช้าบ่ายและค่ำพร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิอานิสงส์ของการสวดมนต์กฎแห่งกรรมบุญญากิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยมีคณะกรรมการผู้แทนจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและพระของขวัญแก่ธรรมทายาทหญิงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยตัวแทนธรรมทายาทหญิงได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานพวงมาลัยพร้อมกล่าวคำขอขมาในการนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศและจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ธรรมทายาทหญิงกัญญาดา สิมมาวันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกล่าวว่าชีวิตที่มีคุณค่ากับ

0: ช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจช่วงเวลาที่ได้มาอยู่กับตัวเองได้ฝึกฝนพัฒนาและขัดเกลานิสัยของตนเองให้กลับมาเป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับทุกสิ่งได้มองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงได้พบกัลยาณมิตรผู้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการฝึกฝนตนเองทำให้อยากเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากๆและจะเก็บความสุขทุกช่วงเวลาไว้ในกระเป๋าใจเยอะๆทั้งนี้นิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบนี้หรือต้องการสัมผัสความสุขและพัฒนาศักยภาพตนเองทางโครงการได้เปิดรับสมัครรุ่นที่41ภาคฤดูฝนโดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ IBS Club หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดงานบุญพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมานั่งสั่งสมบุญด้วยการร่วมกันประกอบพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายพัสหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกันสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อมาร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะในทุกวันพระใหญ่ปู่ย่าตายายของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยการเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งพาลูกหลานไปด้วยเพื่อปลูกฝังการรักบุญกลัวบาปและความกตัญญูกตเวทีให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเติบโตในจิตใจของบุตรหลานและที่สำคัญได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
1: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์นานาชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมหากุศลในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าอย่างอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลล์แองกิลกันพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากรวมใจกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระศาสนาจารย์ศาสตราจารย์วิเลโกดาอริยะเทวาเถโรพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามจากประเทศศรีลังกาเป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรายานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ทั้งเมืองเมลเบิร์นต้องจารึกไว้คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจาก14ประเทศได้พร้อมใจกันมารวมตัวณสวนหย่อมรัฐสภาเพื่อตั้งริ้วขบวนเฟรนด์ชิพวอล์กหรือขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจการเดินประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นท่ามกลางสายตาแห่งความชื่นชมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวทุกชาติเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และสาธุชนได้สักการะบูชาณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้งเพื่อให้สาธารณชนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนจากประเทศไทยถวายประทีปสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายและผู้แทนองค์กรพุทธที่มาร่วมงานจากนั้นคณะสงฆ์หลากนิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับต่อมาพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติโดยท่านได้แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยการกำหนดดวงสว่างและภาวนาสัมมาอรหังซึ่งทั้งคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานต่างประทับใจการทำสมาธิครั้งนี้เป็นอย่างมากจากนั้นเป็นการรับฟังสุนทรพจน์อันทรงคุณค่าจากผู้นำและบุคคลสำคัญระดับนานาชาติหนึ่งในนั้นคือพระมหาเถระทิกเหงียนตังเจ้าอาวาสวัดกวางดึกประเทศออสเตรียได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ถ้าหมั่นทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเสมอทั้งนี้ภายในงานวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองเพื่อมอบของที่ระลึกสุดประทับใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจพร้อมทั้งยังรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่ามหาปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น

ถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภาคบ่ายสาธุชนได้พร้อมใจกัน

ยิ่งขึ้นในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายประกอบด้วยกัลยาณมิตรไคศรีอเลนและกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรดวงฤดีศรีแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายโดยยกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารในประเทศไทยมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงภัยของความประมาทในชีวิตประจำวันซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าหลายครั้งผู้คนมักคิดว่ายังทันหรือคงไม่เป็นไรแต่เพียงเสี้ยววินาทีของความเผลอก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่คำว่าคิดว่าทันบางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยทั้งชีวิตพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าความประมาทไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนท้องถนนแต่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกวันทั้งความประมาทในวัยที่คิดว่ายังมีเวลาอีกมากความประมาทในเวลาที่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ความประมาทในการงานที่ละเลยหน้าที่และความประมาทในการปฏิบัติธรรมที่ผัดวันประกันพรุ่งในการพัฒนาจิตใจพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้ยกพุทธพจน์ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพื่อเตือนใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยสติและไม่ใช้ชีวิตด้วยความเผลอเพราะสติเปรียบเสมือนไม้กั้นทางรถไฟของชีวิตหากมีสติหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่พังทลายลงง่ายๆซึ่งพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เราเห็นอาจไม่ใช่เพียงข่าวทั่วไปแต่อาจเป็นเสียงเตือนให้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทและมันหยุดดูใจของตนเองอยู่เสมอเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความตายแต่คือการใช้ชีวิตโดยปราศจากสติจนปล่อยให้ความประมาทนำไปสู่ความสูญเสียเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอล่ากัลยาณมิตรอังชินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระซีดีขันติสุโภได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยท่านได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการฝึกสมาธิและการรักษาศีลในต่างแดนพร้อมทั้งแนะแนวทางธรรมะในการปล่อยวางความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปราบปลื้มปิติในรสพระธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ
สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาพเชปาปะเกมิเตไม่พึงคบมิตรชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมจนตรัสรู้ธรรมได้ในภพชาตินี้นั้นจิตใจของพระองค์ท่านต้องเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคิดแต่ว่าทำอย่างไรบารมีจึงจะเต็มเปี่ยมเท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะดูพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วตั้งใจดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการนำใจของเราเนี่ยให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางอันเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงอายตนะนิพพานได้อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลปุณณมสูตรเทวทหวรรคว่าสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษเมื่อตายไปย่อมมาเกิดในคติของสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าสัตบุรุษต้องไม่มีความลำเอียงเพราะความลำเอียงเป็นทางมาแห่งอกุศลกรรมหลายอย่างตั้งแต่เริ่มคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดคือทำให้เขาตกไปเบียนคือทำให้ตายผู้ที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นแสดงว่ากำลังเบียดเบียนตนเองไปพร้อมๆกันเพราะผลที่เกิดจากการประทุษร้ายคนอื่นก็จะกลายเป็นวิบากกรรมติดตัวให้ตั้งประสบทุกข์อีกมาก

ากมายทั้งในภพนี้และในภพชาติต่อกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกตัวเองว่าสัตบุรุษจะต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสักเพียงไรก็จะยังคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิตถึงแม้จะถูกปองร้ายหมายชีวิตก็ไม่คิดทำร้ายตอบแต่หาทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนี่นับเป็นวิสัยของบัณฑิตบรมโพธิสัตว์ทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มาติดตามรับฟังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาตามประสาโลกๆนั่นแหละแต่อิจฉากันชนิดจะเบียดเบียนให้อีกฝ่ายตายจากโลกนี้ไปเลยเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระราชาทรงถูกกาลกะเสนาบดีเพชรทูลยุยงให้กำจัดธรรมทัตบัณฑิตด้วยการให้ก่อสร้างสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากธรรมทัตบัณฑิตเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำให้พระอินทร์ลงมาช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตเรื่อยมาต่อมากรกะเสนาบดีก็แนะนำกลอุบายที่แม้เทวดาก็เนรมิตให้ไม่ได้จากนั้นพระราชาจึงตรัสเรียกธรรมทัตบัณฑิตมารับสั่งว่าท่านอาจารย์อุทยานสะโบกรณีและปราสาทที่สำเร็จด้วยงาและแก้วมณีสำหรับส่องสว่างแก่ปราสาทท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้เนี่ยท่านจงสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ทำหน้าที่รักษาอุทยานแก่เราเถิดธรรมทัตรับราชบัญชาแล้วก็กลับไปนอนใคร่ครวญถึงศีลเหมือนเดิมคืนวันนั้นธรรมทัตบัณฑิตบริโภคอาหารอย่างดีตื่นนอนในเวลาใกล้รุ่งนั่งคิดอยู่ว่าท้าวสกะเทวราชสามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คงไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานประกอบไปด้วยองค์สี่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายเช่นนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือประทุษร้ายตอบเพราะไม่อยากจะผูกเวรกันข้ามชาติจึงคิดจะหลีกทางให้โดยขอไปตายในป่าดีกว่าตายในเงื้อมือของอมิตรด้วยความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้เนี่ยแม้จะตั้งตายก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนเมื่อพินิจพิจารณาสอนตัวเองแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องความบาดหมางกันระหว่างตัวเองกับเสนาบดีจึงปลอมตัวออกจากพระนครทางประตูใหญ่ก้าวป่านั่งรำพึงถึงธรรมของสัตบุรุษที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกท้อแท้หรือหดหู่ใจแต่อย่างใดท้าวสักกะทราบว่าธรรมทัตผู้เป็นสัตบุรุษกำลังตกจนในสถานการณ์ลำบากอีกแล้วจึงแปลงเป็นพรานภัยเข้าไปหาพระบุษัทได้บอกความในใจให้ทราบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลผู้รักษาสวนประกอบไปด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้เพราะรู้ว่าท่านคงไม่สามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจึงออกจากบ้านเข้าป่ามานั่งนึกถึงธรรมของสัตบุรุษอยู่ที่นี่ตามลำพังท้าวสักกะตรัสว่าท่านบัณฑิต
เราเนรมิต

สวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์สีได้ตามอย่างที่ท่านคิดนั่นแหละแต่ท่านก็จะพึ่งด่วนสิ้นหวังในชีวิตเลยเพราะว่าช่างกลบกผู้แต่งประศพของพระราชาชื่อว่าชัตตปาณีเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สีเมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลให้ทรงแต่งตั้งช่างกลบกนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดเมื่อทรงแนะนำทางออกให้แล้วก็เสด็จกลับคืนสู่เทพนครของพระองค์ตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำแนะนำจากพระอินทร์แล้วก็ปีติใจเปี่ยมไปด้วยความหวังรีบกลับไปหาช่างกลบกชื่อชัตตปาณีแล้วก็ซักถามว่าสหายได้ข่าวว่าท่านประกอบไปด้วยคุณธรรม4ประการหรือชัตตปาณีผู้รักษาความลับในการทำความดีมาโดยตลอดสงสัยว่าท่านบัณฑิตรู้ความลับของตนได้อย่างไรแล้วตัวท่านน่ะทำตัวเป็นเพียงนายช่างกลบกและประพฤติธรรมเงียบๆตามลำพังมาโดยตลอดไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยท่านไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนบรรดาท้าวสกะเทวราชเป็นคนบอกอีกทั้งปุโรหิตโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังชัตตปาณีก็เกิดความสงสารว่าคนดีควรจะได้รับการคุ้มครองจึงประวารณาที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากภัยในครั้งนี้ด้วยการจะเปิดเผยคุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่พบชาติในอดีตให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทัตบัณฑิตพาชัตตปาณีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชชัตตปาณีนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่ขอพระองค์จงทรงตั้งชัตตปาณีนี้เนี่ยเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชัตตปาณีว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกชะงนพระทัยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่าคุณธรรม4ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดปุโรหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างล่ะชัตตปาณีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจเพราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระองค์ขนาดนี้เนี่ยก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความริษยาแน่นอยู่ในพระทัยได้ตรัสถามดูก่อนชัตตปาณีท่านเป็นผู้ไม่ริษยาหรือจริงพระเจ้าค่ะท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาชัตตปาณีก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้ไม่ริษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้าง

ร่างนั้นเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงนั้นต้องประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตเมื่อมีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้ไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งเมื่อถึงคราวคับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะธรรมดาคนดีเนี่ยเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดีและบุญบารมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้เมื่อเราสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีกันมากเข้าบารมีธรรมนี่แหละจะอำนวยผลให้เราประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้รักในการทำความดีกันให้มากๆและก็หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ทั้งสองพระองค์ครองรัชกันอย่างมีความสุขต่อมาพระเทวีก็ให้กำเนิดบุตรชายน่ารักน่าเอ็นดูราษฎรต่างปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเติบใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในนามพระเจ้าอัจฉาตศัตรู

คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำปิดทุกขาดกรรมปรงพระชนพระบิดาของตนเองไม่นานนักพระเทวีก็สิ้นพระชนเพราะความเสน่หาต่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระชนนีสิ้นพระชนไปแล้วก็คงครองบ้านเมืองนั้นอยู่ตามเดิม

0: ระเจ้าโกศลบุตรของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของพระเจ้าอัจฉาตศัตรูทรงโกรธแค้นพระเจ้าอัจฉาตศัตรูมากเป็นสาเหตุให้พระเจ้าโกศลและพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเปิดศึกสงครามแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกัน
1: เราจะไม่ให้หมู่บ้านอันเป็นของตระกูลเราแก่โจรผู้ฆ่าบิดาของตนเองเป็นอันขาด
0: สงครามระหว่างพระเจ้าโกศลและพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเนิ่นนานนักบางคราวพระเจ้าน้าก็ชนะบางคราวพระเจ้าหลานก็ชนะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น

คราวใดที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงชนะก็ทรงโสมนัสปักธงชัยบนรถเข้าสู่พระนครด้วยยศอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าคราวใดทรงปราชัยก็ทรงโทมนัสเสด็จเข้าสู่พระนครโดยไม่ให้ใครๆทราบเลย

0: เรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนภิกษุสงฆ์ผู้กรอาวุโสทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูน่ะทรงชนะพระเจ้านะแล้วดีพระไทยขันทรงปาชัยก็ทรงโทมนัส
1: นั่นนะสิเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักที
0: ครั้งนั้นองค์พระศาสดาเมื่อได้ยินหัวข้อที่เหล่าภิกษุสนทนาก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้การก่อนพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นทรงชนะแล้วก็ดีพระทัยทรงปราชัยก็ทรงโทมนัสเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่า

ณแม่น้ำท้ายป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้งเมื่อธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างใช้ชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติสมัยนั้นชาวบ้านจะดักลอบจับปลาในแม่น้ำใช้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิต

0: ี่จ๊ะวันนี้ระวังล่อไว้ผิดที่ดีจ้ะพี
1: ่พี่ว่าจะวางไว้สักสองสามที่ก็พอจ้ะเอาไว้กินแค่เย็นนี้ก็พอ
0: ดีจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็กินน้ำพริกผัดจิ้มเอาก็ได้
2: เวลาผ่านไปรอบที่ชาวบ้านมาวางไว้ก็มีปลามาติดอยู่เป็นจำนวนมากงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาเห็นปลาติดรอบอยู่ก็คิดแผนการร้ายหวังเข้าไปกินปลาในรอบนั้น
3: ลาบปากแล้วไหมล่ะอยู่ๆก็มีปลามาติดตั้งเยอะแยะหามามาเป็นอาหารของข้าซะดีๆไม่ต้องเหนื่อยตามไล่อีกแล้ว
2: เหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบเมื่อเห็นว่างูเลื้อยมาที่รอบก็แตกตื่นหวาดกลัว
4: ว้ายพวกเราดูสิงูตัวนั้นน่ะมันต้องตั้งใจมากินพวกเราแน่เลยมันเลื้อยเข้ามาใกล้แล้ว
5: แล้วเราจะหนียังไงดีโถติดรอบแล้วยังซวยซ้ำมาเจองูอีก
1: พวกเจ้าอย่าแตกตื่นไปเลยพวกเรามีกันตั้งหลายตัวทำไมต้องกลัวแค่งูตัวเดียวด้วยถ้าพวกเราช่วยกันงูตัวเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอก
2: เจ้างูหวังได้ลิ้มรสกับอาหารมื้อใหญ่มันเลื้อยเข้าไปใกล้รอบและเอ่ยปากกับปลาที่ติดอยู่ในรอบนั้น
3: ปลาทั้งหลายไหนๆเจ้าก็ต้องเป็นอาหารมนุษย์แล้วยังไงเสียก็เป็นอาหารของเราสักตัวสองตัวเถอะ
1: เจ้างูเอ๋ยทำไมพวกเราจะต้องยอมเป็นอาหารให้เจ้าด้วยพวกเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกัน
2: ที่ริมฝั่งมีกบเขียวตัวหนึ่งนอนอยู่มันเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด
6: โอ้เจ้างูตัวนี้นี่กิเลสหนาบังตาจนมองไม่เห็นหายนะของตัวเองแท
2: ้ด้วยความหิวเจ้างูไม่ฟังเสียงพูดใดๆของ

0: พวกปลาคิดแต่จะลิ้มรสปลาเหล่านั้นอยู่อย่างเดียวจึงเลื้อยเข้าไปในรอบหวังกัดกินปลาในรอบให้หายอยาก
1: มามาปลาทั้งหลายอย่าพูดมากไปเลยมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆหิวเต็มแก่แล้วโอ้โหปวดท้อง
0: มิทันที่เจ้างูจะได้ลิ้มรสปลาดั่งใจอยากเหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบรุมกัดงูจนเป็นแผลหวกๆไปหมด
2: พวกเราช่วยกันกัดเจ้างูตัวนี้เถอะอย่าปล่อยให้มันมาทำร้ายพวกเราได
3: ้เป็นไงล่ะเจ้างูอยากกินปลามากใช่ไหมนี่โดนปลากัดซะเลย
4: หายอยากเลยไหมล่ะ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยชาเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอย่ากัดข้าสิใครก็ได้ช่วยทีท่านกบเขียวดูสิพวกปลาในรอบมันรุมกัดข้าใหญ่แล้วโอ้ยท่านช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยได้โปรดโอ้ย
5: ข้าเห็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรทำไมเราต้องช่วยท่านด้วยล่ะ
2: เป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าแม้แต่กบก็ไม่ช่วยเจ้าข้าก็เตือนเจ้าแล้วใครจะยอมเป็นอาหารให้เจ้าง่ายๆเอาพวกเราช่วยกันรุมกัดเจ้างูอีกทีอย่าปล่อยให้มันหนีไปได
1: ้โอ้ยท่านกบเขียวทำไมท่านพูดเช่นนั้นล่ะท่านก็เห็นอยู่ว่าข้าเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกดูเจ้าพวกปลานั่นสิมันตั้งหลายตัวรุมข้าตัวเดียวเลยเห็นอย่างนี้แล้วท่านยังจะไม่ช่วยข้าอีกเหรอ
0: เจ้างูได้รับความทุกข์ทรมานตะโกนขอความช่วยเหลือจากกบกบเขียวยังคงวางเฉยกระโดดเข้ามาใกล้และพูดเตือนสติเจ้างู
5: ที่ข้าพูดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรและช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่ามีปลาสักตัวหลงเข้าไปในถิ่นของเจ้าปลาตัวนั้นก็คงถูกพวกเจ้าลุมกัดกินเหมือนกันอย่างเนี้ยข้าถึงช่วยพวกเจ้าไม่ได้
1: เจ้าพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่จะปล่อยให้ข้าเนี่ยโดนเจ้าพวกปลานี่รุมกัดอยู่อย่างนี้นะเหรอ

0: เป็นไงล่ะเจ้างูสมน้ำหน้าไม่มีใครช่วยเจ้าหรอกถ้าพวกเราไม่รุมกัดเจ้าก็คงโดนเจ้ากัดกินเป็นอาหารแน่เป็นใครก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
1: กบเขียวมองดูเจ้างูที่โดนฝูงปลากัดจนเป็นแผลเวอะหวะมันถอนหายใจแล้วก็กระโดดไปที่อื่นทิ้งให้งูอยู่แก้ปัญหาที่ก่อเอาไว
2: ้เออเจ้างูเอ้ยเจ้าทำตัวของเจ้าเองแท้ๆเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมล่ะเจ้างูเจ้าเป็นฝ่ายผิดจริงๆไม่ใช่พวกเรา
1: เมื่อกบเขียวจากไปแล้วฝูงปลาก็กรูกันเข้ามากัดกินงูที่จะเข้ามาทำร้ายพวกตนถึงในรอบเจ้างูทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตายในรอบนั้นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วแล้วทรงประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้เป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูในครั้งนี้ส่วนกบเขียวเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็ง

ตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีนะแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับ

ั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเวเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลก

ถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะอีดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแล้วว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับ

เมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวเลยค่ะแต่ถ้าหากมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอย่างห้ามไม่ได้ลูกก็คิดว่าเราต้องใช้บุญช่วยถึงจะรอดจากมันได้ดังเหตุการณ์เฉียดที่ลูกกำลังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ลูกกำลังขับรถอยู่บนท้องถนนด้วยความรู้สึกสังหรณ์ร้อนลุ่มกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกลูกจึงต้องดับร้อนด้วยการสร้างความเย็นใจอย่างถูกหลักวิชาโดยการสวดมนต์และนึกถึงบุญบุญที่นึกขึ้นได้ในตอนนั้นคือบุญเสาแก้วและบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์ที่เพิ่งทำให้กับคุณพ่อคุณแม่และลูกก็รู้สึกอยากจะอธิษฐานจิตขึ้นในขณะนั้นว่าด้วยบุญที่ลูกสร้างนี้ให้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมของครอบครัวลูกด้วยซึ่งลูกก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทำไมอยู่ๆวันนี้เราถึงได้มีอารมณ์อยากจะอธิษฐานจิตแบบนี้และทันใดนั้นอีกเพียงครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่ของลูกโทรมาได้น้ำเสียงที่สัมผัสได้ถึงความตกใจว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านต้นเพลิงไฟได้ไหม้บ้านลามต่อๆกันไปครบ8หลังและกำลังลามมาถึงบ้านของเราในตอนนั้นรถดับเพลิงต่างมาช่วยกันดับแต่ก็ไม่อาจหยุดเพลิงนั้นได้เพราะลมพัดแรงมากกระพือให้ไฟลามเร็วขึ้นอีกผู้คนละแวกนั้นต่างก็โวกเวกโวยวายกันอย่างโกลาหลต่างสำลักควันหนีกันอย่างขวักไขว่สุนัขในบ้านที่อยู่ติดกันเห่าร้องตะกุยตะกายออกจากรั้วบ้านเพื่อหนีไฟแต่ว่าประตูรั้วถูกล็อกเพราะเจ้าของบ้านหลังนั้นไม่อยู่สุนัขทั้ง5ตัวนั้นจึงโดนไฟคลอกหงิกตาย หงิกตายไฟกลืนกินทุกอย่างอย่างไม่ปราณีจนกระทั่งความร้อนเปลวเพลิงทำให้ถังแก๊สสองถังก็ระเบิดขึ้นเปลวเพลิงปะทุลุกโชนทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งและบ้านต่อไปที่เพลิงพิฆาตกำลังจะทำให้วอดวายก็คือบ้านของลูกซึ่งดูรูปการแล้วไม่น่ารอดแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจนาที่ไฟลามเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อเผากำแพงด้านหลังบ้านของลูกทั้งหมดอยู่ๆทิศทางกระแสลมกลับเปลี่ยนทิศทำให้เปลวเพลิงที่ลุกโชนตั้งขึ้นเผาไหม้ในแนวสูงแทนคือหมดอารมณ์ไหม้อย่างนี้แต่ว่าไหม้ขึ้นไปทางสูงไม่ข้ามล้ำมาที่บ้านของลูกซึ่งขณะนั้นทุกคนในบ้านของลูกรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเอาน้ำจากทุกทิศที่หาได้มาราดดับไฟจนกระทั่งเพลิงพิฆาตนั้นยอมจำนนดับลงยังคงหลงเหลือไว้แต่เพียงควันพิษและไอร้อนระอุที่ตลบอบอวลอยู่ในละแวกนั้นจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เป็นข่าวออกทางโทรทัศน์และวิทยุเพื่อรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีตรงที่ว่าสมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งหมด8หลังไม่มีใครเสียชีวิตเลยแต่โชคร้ายตรงที่ว่าสมบัติทุกอย่างอันตรธานสุด

ญสิ้นไปหมดคือไหม้แต่บ้านแต่ว่าตัวไม่เป็นอะไรแปดหลังนั้นปัจจุบันพวกเขาไม่มีบ้านอยู่ต้องมากางเต็นท์เรียงกันหลายหลังข้างถนนเพื่ออยู่กันไปก่อนส่วนบ้านลูกแค่มีรอยล้าที่กำแพงเท่านั้นซึ่งลูกก็รู้สึกประหลาดใจมากว่าบ้านลูกรอดมาได้อย่างไรและเวลาที่เพลิงไหม้กลับตรงกับช่วงที่ลูกกำลังอธิษฐานจิตขณะขับรถโดยไม่ทราบว่ากำลังเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของลูกพ่อของลูกเป็นเอเย่นส่งเหล้ารายใหญ่ของจังหวัดหนึ่งคนทำอาชีพนี้ต้องไปประมูลเพื่อได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของอำเภอเมื่อประมูลได้แล้วครอบครัวลูกก็ต้องมีหน้าที่กระจายเหล้าเพื่อขายให้ได้มากที่สุดจะกระจายตามร้านหรือกระจายให้กับซาปั้วโดยมีเหล้าขาว35ดีกรีเบียร์เหล้าเสียงชุนและสารพัดเหล้าซึ่งลูกยอมรับว่ารายได้ที่เข้ามาจากอาชีพนี้ดีมากๆและแต่ละเดือนต้องรักษายอดโดยขายเหล้าขาว35ดีกรีให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 เทคือขายได้มากกว่า 38,400 ขวดต่อเดือนยอดนี้ยังไม่รวมเหล้าและเบียร์ยี่ห้ออื่นๆต่อมาธุรกิจเริ่มมีปัญหาพองลูกโดนโกงคือเสียเจ้าของโรงเหล้ายึดเอาเงินประมูลกับพ่อไป 100,000 บาทแต่พองลูกกลับไม่ได้รับสัมปทานเป็นเอเย่นในครั้งนั้นทำให้พ่อโกรธมากถือปืนก็ไปหาเสียบอกว่าถ้าไม่ให้เป็นเอเย่นก็ต้องคืนเงินมาตอนหลังเขาก็เลยยอมคืนเงินให้พองลูกจึงรู้สึกว่าหากอาชีพนี้มีการคิดไม่ซื่อแบบนี้เลิกดีกว่าจึงเปลี่ยนมาทำอาชีพขายยาแล้วก็ฆ่าไก่ขายฆ่าไก่ขายแทนตอนตรุษจีนต่อมาลูกสังเกตพบว่าพ่อป่วยมีอาการเส้นประสาทกระตุกไงเห็นมั้ยกรรมเห็นมั้ยเวลาเดินเวลาเอียงคอจะดังก๊อกๆทรมานมากลูกจึงได้สร้างพระให้กับพ่อและอธิษฐานให้พ่อหายจากอาการนี้ต่อมาพบว่าพ่อมีอาการดีขึ้นมากแม่สร้างพระอบุญช่วยแต่มีอาการใหม่ลองนึกสิมีสิ่งหนึ่งปูดขึ้นก้อนเนื้อปูดขึ้นที่แขนขนาดเท่าผลส้มซึ่งพ่อไม่ยอมผ่าตัดเลยไม่ยอมผ่าตัดส่วนตัวลูกเองเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อกับแม่ได้หาแม่นมมาช่วยเลี้ยงซึ่งพี่น้องทุกคนรักและผูกพันกับแม่นมคนนี้มากพอโตขึ้นก็ยังไปมาหาสู่อย่างไม่เคยขาดจนกระทั่งแม่นมได้ล้มป่วยลงด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ได้ตายจากพวกเราไปซึ่งลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายจารึกชื่อพระสังฆาธิการที่ให้กับแม่นมด้วยลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกขณะเป็นนักศึกษาและหลังจากนั้นก็หายไปเลยถึง13ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งโดยการชวนของน้องสาวแต่ปัจจุบันกลับกลายว่าน้องสาวเข้าวัดน้อยลงแล้วคนที่มาวัดทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยกลายเป็นตัวลูกเองนี่คนเรามันบ่แน่นะซึ่งทุกวันนี้ลูกก็ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนคนอื่นมาเข้าใจในเรื่องบุญได้ง่ายมากแต่ในทางกลับกันคนในครอบครัวลูกเองลูกกลับชวนเขาได้ยากซึ่งลูกเองก็มักจะต้องทำบุญแทนให้ทุกๆคนโดยการใส่ชื่อของพวกเขาค่ะปัจจุบันลูกทำธุรกิจเทียนหอมขายในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งธุรกิจนี้ทั้งลูกและพี่น้องก็ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่อยู่ๆก็สามารถพัฒนาจนกิจการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในระดับกว้างเดิมวิชาของลูกเป็นหลักในการทำธุรกิจแต่ประสบปัญหาเกือบล้มละลายลูกกับน้องชายจึงเข้ามารับช่วงต่อต่อมาธุรกิจพลิกฟื้นดีขึ้นซึ่งปัจจุบันลูกกำลังตัดสินใจจะขยายกิจการแต่เกิดความไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเงินก้อนใหญ่คำถามทำไมลูกถึงสังหรณ์ใจและได้อธิษฐานจิตในขณะที่บ้านเกือบจะถูกไฟไหม้และเพราะอะไรบ้างลูกถึงไม่เป็นอะไรเลยและถ้าหากลูกไม่อธิษฐานนึกถึงบุญเสาแก้วและบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวในตอนนั้นบ้านของลูกจะถูกไฟไหม้ไหมคะ

0: บุพกรรมใดทำให้บ้านทั้ง8หลังโดนไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยแต่กลับรอดชีวิตได้หมดทุกคนพวกเขาทั้งหมดได้สร้างกรรมอะไรร่วมกันมาหรือไม่คะและสุนัข5ตัวที่โดนไฟคลอกทำบุพกรรมใดมาคะเป็นครูไม่ใหญ่นี่โดนถามตั้งแต่คนหนึ่งทำไมถึงต้องมาตายพร้อมกันในสภาพแบบนี้คะเรื่องนี้มีเหตุบุพกรรมใดทำให้พ่อตัดสินใจมาเลือกอาชีพเป็นเอเย่นเหล้าและโดนเสียโรงเหล้าโกงแต่ก็ได้เงินคืนและบุญอะไรที่ทำให้พ่อเปลี่ยนอาชีพได้ช่วยกันจังคำถามด้วยนะและจะต้องแก้วิบากกรรมที่เกิดจากการเป็นเอเย่นโดยวิธีการใดบ้างบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคเส้นประสาทกระตุกและมีเนื้องอกที่มือและจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดคะแม่นมลูกตายแล้วไปไหนเคยมีความสัมพันธ์กับลูกและพี่น้องทั้งหมดของลูกอย่างไรธรรมชาตินี้ท่านต้องมาเลี้ยงพวกเราท่านได้รับบุญสร้างอุปราชไหมคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ธุรกิจครอบครัวลูกเกือบล้มละลายมาก่อนทำไมพี่ชายของลูกทั้งที่เป็นคนก่อตั้งกิจการแต่กลับไม่สามารถทำกิจการได้บุญใดทำให้ลูกถึงเป็นคนหลักในการพลิกฟื้นธุรกิจของครอบครัวขึ้นมาได้ลูกมีบุญพอจะขยายธุรกิจไปได้ไหมคะทำไมลูกและพี่น้องถึงรู้สึกคุ้นเคยชอบและผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมชาติที่ผ่านมาลูกเคยทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการบูชาของหอมมาก่อนหรือเปล่าคะและเป็นเพราะบุพกรรมใดทำให้พนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนได้ยากต้องแก้ไขอย่างไรคะปู่ย่าตายายลูกลูกทำบุญองค์พระและเสาแก้วไปให้แล้วท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างคะแม่ลูกปัจจุบันปวดขามากหูด้านซ้ายได้ยินไม่ถนัดเป็นเพราะโอ้คำถามเธอนี่มาหัวรานเลยเป็นเพราะบุพกรรมอะไรจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเข้าวัดครั้งแรกแล้วหายไปนานถึง13ปีก็มันขึ้นอยู่กับตัวลูกไปเลยและเหตุใดน้องสาวคนที่ชวนลูกมาวัดถึงมาวัดน้อยลงลูกต้องทำอย่างไรพวกเขาเข้าใจการสร้างบารมีมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้ประสานงานลูกเคยเป็นอะไรกับลูกมาคะเขาทำหน้าที่กับอะไรมิตรได้ดีมากเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาบุญในตัวลูกเตือนว่าบ้านจะเกิดเหตุจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญในตัวนะพอดีกันในช่วงนั้นเห็นไหมบุญในตัวบ้านลูกไม่เป็นอะไรเลยแค่เกือบถูกไฟไหม้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะเช่นสาวแก้วพันปีและองค์พระธรรมกายประจำตัวมาช่วยไว้ทั้งที่ลูกก็มีวิบากกรรมที่บ้านควรจะต้องถูกไฟไหม้แต่บุญนำมาช่วยตัดรอนเอาไว้คือบุญน่ะมากกว่าบาปกรรมนี้บุญมันมีมากกว่าก็เลยครอบไว้ถ้าช่วงนั้นลูกไม่นึกถึงบุญเลยบ้านของลูกก็คงจะเป็นเหมือนบ้านคนอื่นนั่นแหละก็ลองไปดูบ้านคนอื่นก็เป็นไงก็อย่างนั้นแหละบ้านแปดหลังไม่หมดแต่คนเจ้าของบ้านรอดได้ก็เพราะรอดได้แต่หมาห้าตัวตายเพราะแต่ละครอบครัวก็มีกรรมของการทำไฟให้ไหม้ต่างครั้งต่างกรรมต่างวาระกันต่างคนต่างมีแต่มาส่งผลพร้อมกันเช่นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งในอดีตช่วยกันไปเผายุ่งข้าวของเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูกันบางครอบครัวเคยมีกรรมที่สั่งเผาบ้านไล่ที่เป็นต้นจ้ะแล้วก็อีกเรื่องหลายๆอย่างเอาเป็นต้นแค่นี้ก่อนส่วนสุนัข5ตัวนี่เคยเป็นโจรกลุ่มเดียวกันเขาร่วมกันปล้นฆ่าและเผาบ้านเขาก็เลยมาโดนมั่งส่วนคนที่รอดคือหมายความไม่เฉพาะบ้านนั้น

0: พราะไม่ได้มีกรรมเกี่ยวกับการฆ่าจึงรอดได้ไม่มีกรรมปฏิบัติบางคนในครอบครัวก็ได้เคยอนุโมทนาบาปโดยมีจิตยินดีในการที่กองทัพของเมืองตนไปเผาเมืองอื่น พ่อมาเลือกอาชีพเอเย่นเหล้าเพราะอยากรวย ในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นหญิงชีวิตและอดีตกระทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานให้รอบครอบเลยคืออาชีพแล้วก็ขอให้ไปทางมาแห่งทรัพย์อะไรขอให้รวยเนี่ยโดนเสียรองเล่าโกงแต่ได้รับเงินคืนเพราะมีวิบากกรรมเหนียวหนี้ในอดีตที่กู้เงินเขามาแล้วก็ไม่รับไม่รีบไปใช้คืนทั้งที่มีเงินจนเขาต้องใช้วิธีรุนแรงขู่ฆ่านี่แหละจึงจะนำมาคืนเขาต้องสร้างแรงบันดาลใจ ต้องไปกระเพืออารมณ์ด้วยปืนด้วยมีดอย่างเงี้ย ดังนั้นชาติ ก็เอามั่ง เจอบ้างแล้วเอามั่งนะ ไม่ได้เป็นบุญอะไรที่เปลี่ยนอาชีพค้าเหล้า ก็แค่เปลี่ยนจะไปเป็นบุญอะไรแค่ว่าไม่ได้สร้างบาปกับแค่เพียงหาช่องทางหาเงินเท่านั้นแหละทำอันนี้ไม่ได้เลื่อนก็มาทำอันนี้แต่ก็มาสร้างกรรมใหม่คือฆ่าสัตว์ขายเนี่ยไม่ได้ศึกษาความจริงของชีวิตที่เจอจะแก้ไขบาปกรรมไอ้เย็นเหล้าก็ต้องประชวนคนเลิกเหล้าเทเหล้าเผาบุหรี่ทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังทั้งทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้แล้วจ้ะพ่อเป็นโรคประสาทกระตุกเนื้องอกที่มือเพราะกรรมฆ่าสัตว์ไว้ขายและทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตามประสงค์ผลจะแก้ไขให้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาจ้ะแม่นมของลูกตายแล้วใหม่ๆไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างลำบากนะระดับล่างต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะที่ต้องมาเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดของลูกเพราะประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักที่แม่น้องต้องทำมาหากินแต่ว่าถ้าเลี้ยงด้วยหัวใจด้วยความรักนะจึงเกิดความผูกพันกันระหว่างพี่น้องลูกกับแม่นมกำลังทำบารมีของพี่ชายหย่อนทั้งที่เป็นผู้ริเริ่มกิจการครอบครัวจึงทำให้สถานการณ์เกือบล้มละลายแต่ลูกมีทานบารมีทั้งในอดีตและปัจจุบันมาช่วยไว้จึงทำให้มาฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้เห็นไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญทั้งนั้นพอหมดบุญมันก็รองรับทรัพย์ได้มันก็มีเหตุให้ทรัพย์กระจายลูกก็พอมีบุญที่จะรับช่วงกิจการมาทำต่อได้แต่ก็ให้ขยายอย่างค่อยเป็นค่อยไปต้องทำตรงนี้ก่อนนะลูกนะให้ทำระบบให้มั่นคงก่อนค่อยๆ ก้าวไปอย่าผลีผลามค่อยๆทำไปศึกษาไปด้วยศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดีซะก่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็มันหลังสมบุญทุกบุญให้มากๆก็จะเจริญขึ้นได้จ้ะลูกและพี่น้องผูกพันกับธุรกิจเทียนหอมก็เป็นความชอบในปัจจุบันเป็นหลักเมื่อประกอบกับทานบารมีที่สั่งสมมาอันนี้ถือเป็นธาตุสำเร็จบุญเป็นธาตุสำเร็จก็เป็นบุญที่จะทำอะไรก็สำเร็จจ้ะพนักงานลูกออกบ่อยและหาคนมาแทนยากเพราะระบบการบริหารก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้บริวารกับบุญเรื่องบริวารในอดีตหย่อนไปนิดนึงคือบุญชวนคนทำความดีในอดีตหย่อนไปหน่อยดังนั้นก็ให้ลูกพยายามทำบุญด้านบริวารในปัจจุบันให้มากขึ้นอาบุญในด้านปัจจุบันด้านบริวารปัจจุบันควรทำไงจ๊ะ
1: เป็นผู้นำบุญชวนคนทำความดี
0: จ้ะถูกต้องจะเป็นผู้นำบุญเป็นญาติกัลยาณมิตรคือชวนคนทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งตัวลูกและน้องชายต้องใจเย็นๆด้วยใจเย็นต้องยิ้มต้องเย็นโดยเฉพาะน้องชายต้องหัดยิ้มถ้ามันยิ้มยังไม่ได้ก็หัดยิ้มก่อนพอไปถึงก็ยิ้มกันหรือยังจ๊ะเออถามพนักงานให้ดีต้องให้น้องชายหัดยิ้มและใจเย็น

0: ถือสุภาษิตว่าอ่ะอันไหนต้องว่าสุภาษิตสิยิ้มเวลานี้จิตแจ่มใสยิ้มกันอย่างจ้ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: น้ำเย็นปลาชอบอาศัยสุภาษิตโบราณปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมจ้าตากับยายตายไปแล้วไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์รักกันมากเลยอยู่ด้วยกันได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเกิดเป็นยักษ์เพราะย่าตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์จ้าแม่ลูกปัจจุบันปวดขามากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันกับน้ำหนักของแม่ก็เยอะด้วยเนี่ยส่วนหูได้ยินไม่ถนัดก็เป็นไปตามวัยแล้วจ้ะให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆและแนะนำให้ท่านอธิษฐานจิตให้เป็นด้วยจ้ะลูกได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแบบเต็มกำลังบ้างแล้วก็ตามกำลังบ้างที่มาวัดละหายไป13ปีกับเพราะขาดกัลยาณมิตรจ้ะส่วนน้องขาน้องสาวก็เคยเป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์จ้ะลูกก็ต้องคอยเป็นกัลยาณมิตรให้เขาตอบแทนเขาแหละจ้ะผู้ประสานงานลูกก็กับลูกต่างก็เป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมา ตามเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันชวนกันมาสร้างบารมีผู้ประสานงานชาตินั้นปรารถนาจับประพฤติพรหมจรรย์แต่กามเมยังไม่สิ้นชาตินี้จึงยังเป็นผู้หญิงถ้าชาตินี้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ให้ตลอดชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาผู้ประสานงานลูกปฏิบัติธรรมได้ในระดับประคองตัวกลับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตอนที่แล้วมโหสถได้กลับไปยังเรือนของตนแล้วก็วางแผนทดสอบความเป็นผู้มีศีลของนางโดยให้สหายบริวาร3คนช่วยไปเกี้ยวนางอมราหากสำเร็จก็จะให้เงินเดิมพันถึงพันกหาปณะชายหนุ่มทั้ง3ได้ผลัดกันไปทีละคนโดยคนแรกเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็แกล้งร้องเรียกคนเฝ้าประตู

นางอมราครั้นได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านก็รีบออกมาต้อนรับแล้วบอกกับเขาว่าพ่อนายน่ะออกไปข้างนอกท่านมาที่นี่มีธุระอันใดหรือแล้วก็เชื้อเชิญให้เขาขึ้นมาบนบ้านชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนแล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราสีนางแม้เขาจะโปรยเสน่ห์ด้วยคารมคมคายเว้าวอนขอความรักจากนางหรือแม้กระทั่งเอาซักมาล่อก็ตามแต่นางก็ไม่ได้แสดงอาการสนใจแต่อย่างใดเพราะในใจของนางมีแต่เพียงโสมทัสเท่านั้นเพื่อจะตัดรำคาญให้เขาสิ้นเยื่อใหญ่นางจึงแกล้งกล่าวตำหนิชายหนุ่มว่าท่านน่ะเป็นผู้มีทรัพย์สำคัญว่าคนที่มีทรัพย์เนี่ยสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงอยู่ทรัพย์นั้นน่ะอาจอำนวยสิ่งที่ท่านปรารถนาได้แต่โปรดจำไว้ว่าทรัพย์ของท่านมิอาจซื้อความรักจากใจของสตรีเช่นดิฉันได้เลยทรัพย์ของท่านจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านได้ถ่ายถอนความชั่วออกจากใจซะแล้วน้อมนำความดีมาใส่ไว้แทนพอนางกล่าวจบชายหนุ่มถึงกับสะอึกบังเกิดความรันทดอดสูและกระอักกระอ่วนใจระคนปนกันอย่างบอกไม่ถูกเพราะเหตุที่ถ้อยคำของนางช่างคมคายเสียจนปราบแปลไปถึงหัวใจราวกับถูกมีดคมบาดลึกลงที่กลางใจแต่ครั้นจะโกรธเคืองนางก็ทำได้ไม่ถนัดนักเพราะทุกถ้อยคำที่นางเอื้อนเอ่ยเป็นสัจวาจาแท้จริงที่ควรค่าแก่การบูชาเสียมากกว่าเมื่อไม่อาจล่วงล้ำก้ำเกินนางได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดชายหนุ่มจึงเริ่มได้คิดว่าการที่ต้องนั่งอยู่ต่อหน้านางยิ่งนานเพียงใดก็ยิ่งจะเพิ่มความอัปยศอดสูให้แก่ตนเพียงนั้นทางที่ดีนะตนควรจะล่าถอยกลับไปซะคิดดังนี้แล้วเขาก็รีบลานางกลับไปทันทีจากนั้นจึงได้กลับไปรายงานผลให้มโหสถทราบถึงความล้มเหลวของตนเมื่อมโหสถทราบว่านางยังไม่ยอมเปิดทางให้ใครจึงสั่งให้สหายที่เหลือเปลี่ยนหน้ากันไปเกี้ยวนางแต่แล้วทุกคนต่างก็พกพาความผิดหวังกลับมาด้วยกันทั้งหมดดังนั้นในครั้งที่สี่มโหสถจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฉุดนางแล้วนำมาหาเราที่นี่แหละชายเหล่านั้นก็จำต้องทำตามคำสั่งของมโหสถยามนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วดวงอาทิตย์ใกล้จะอัสดงนางอมรากำลังนั่งอยู่เพียงลำพังในห้องพักด้วยจิตใจที่จดจ่อรอคอยการกลับมาของโสมทัสผู้เป็นสามีด้วยความคิดคำนึงหาทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกดังขึ้นจากหน้าห้องพักของนางแต่แทนที่จะเป็นเสียงของมโหสถกลับกลายเป็นเสียงชายหนุ่มทั้งสามยังไม่ทันที่นางจะกล่าวอะไรชายเหล่านั้นก็ตรงเข้าจู่โจมถึงตัวนางโดยมิทันให้รู้ตัวแล้วใช้กำลังฉุดฆ่านางมาพอมาถึงเรือนของมโหสถนางได้แลเห็นเคหสถานอันใหญ่โตโอฬารโออาราวกับเวียงวังก็รู้ว่าฐานะของเจ้าของเรือนน่ะคงไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วอย่างน้อยๆก็คงเป็นถึงอมาตย์

ราชเสวกชั้นผู้ใหญ่ภายหลังฉุดนางมาได้ชายเหล่านั้นก็พานางไปพบมโหสถผู้เป็นนายนางอมราแม้มายืนอยู่เฉพาะหน้าของมโหสถแต่ก็ยังจำโสมทัสสามีของนางไม่ได้เลยแม้แต่จะเฉลียวใจสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะเหตุที่ก่อนนั้นมโหสถได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนธรรมดาธรรมดาซึ่งต่างจากมโหสถในบัดนี้ราวกับคนละคนนางอมราและดูชายผู้ปรากฏกายอยู่เฉพาะหน้านางแล้วท่านใดนั้นเสียงหัวเราะของนางก็ดังขึ้นแต่แล้วจู่ๆนางก็กลับร้องไห้อีกมโหสถเห็นกิริยาที่ชวนให้ฉงนใจเช่นนั้นจึงได้ถามนางว่านางน่ะเสียสติไปแล้วหรือไรฉะไหนเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ก็อะไรล่ะเป็นเหตุให้นางต้องทำอย่างนั้นนางค่อยๆเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลคลอเบ้าพลางกลั้นความสะอื้นไว้ภายในได้สนิทแล้วจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติว่านายท่านดิฉันน่ะเห็นสมบัติของท่านแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ว่าผลบุญช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอการได้สมบัติอันมหาศาลถึงเพียงนี้ก็เพราะผลแห่งความดีที่ท่านกระทำไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงเป็นเหตุให้ได้มาเสวยสมบัติอันประณีตแต่ที่ดิฉันร้องไห้ก็ด้วยสงสารตัวท่านนั่นแหละเพราะบัดนี้นะท่านกำลังทำกรรมอันชั่วช้าด้วยการเบียดเบียนทำร้ายสตรีที่มีผู้หวงแหนดิฉันนะเกรงว่าท่านก่ออกุศลกรรมนี้แล้วนะเมื่อละจากโลกนี้ไปคงไม่แคล้วต้องดำดิ่งสู่มหานรกอย่างแน่นอนมโหสถทดลองใจของนางแล้วก็รู้ว่านางเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อตนผู้เป็นสามีจึงบังเกิดความรักและเทิดทูนนางยิ่งขึ้นอีกมากมายแต่ถึงกระนั้นก็แกล้งขู่ตะคอกนางว่านางเนี่ยช่างปากดีนักน่าจะจับตบปากซะให้เข็ดแต่เอาเถอะเราเห็นแก่สามีของนางจะยอมปล่อยตัวนางไปสักคราวหนึ่งว่าแล้วจึงสั่งให้สหายเหล่านั้นปล่อยตัวนางแล้วให้พากลับไปส่งที่เดิมโดยที่ยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงให้นางทราบแต่พอตกเย็นมโหสถก็ปลอมตัวเป็นช่างชุนดังเดิมครั้นแล้วก็เข้าไปหานางและได้นอนค้างแรมอยู่กับนางไปตลอดคืนจวบจนรุ่งสางการที่มโหสถต้องทดสอบนางมากถึงเพียงนี้ดูเหมือนจะเป็นการทำร้ายจิตใจนางจนเกินไปหรือไม่ทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าให้รู้ว่ารักจริงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่น่าจะทดสอบอะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่มโหสถไม่คิดอย่างนั้นเพราะหากเมื่อได้นำเธอเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของตนแล้วก็ย่อมจะอยู่ในฐานะภรรยาของมหาบัณฑิตผู้สูงส่งซึ่งเป็นผู้สอนธรรมะให้แก่พระราชาเลยทีเดียวดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้ภรรยาที่นอกจากจะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้วยังจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือเพียบพร้อมด้วยสติปัญญารวมทั้งศีลธรรมอันดีงามอย่างมั่นคงจึงจะเป็นอันมั่นใจได้ว่า

ังจะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในภายหลังส่วนว่าเมื่อได้มั่นใจในตัวนางอย่างเต็มหัวจิตหัวใจแล้วมโหสถจะนำนางเข้าสู่พระราชวังด้วยอาการอย่างไรโปรดติดตามตอน

0: คณะรถบัสของจังหวัดสงขลาก็มี20กว่าบัสมีพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอมาประมาณเกือบ40กว่าก
1: ราบนมัสการครับหนุ่ยมาจากไหนครับ
2: ยโสครับ
1: ยโสธรนะครับ
3: กี่พันกิโลเมตรวันคืน
1: กราบนิมนต์ครับ
3: วันนี้ทุกท่านมาถึงพร้อมรอยยิ้มนี่ไม่ใช่เพียงการเดินทางคือจุดเริ่มต้นแห่งการหลอมรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธทุกคน
4: ทางคณะสงฆ์อำเภอปักธงชัยวันนี้จำนวน13รถตู
0: ้ 40,000 วัด 40,000 รูปพระภิกษุสงฆ์เป็นมหาสังฆทานที่สร้างความสมานสามัคคีสร้างความศรัทธาเลื่อมใสและเป็นบุญใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะเป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใด
5: เมื่อก่อนก็เอ็นตี้นิดหน่อยต่อมาพอเกิดเกี่ยวว่าเขาจะล้มล้างทำลายธรรมกายต่อมาก็เห็นว่าไม่ได้นี่คือสมาชิกชาวพุทธ

0: อุปสมบทมาก็เพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นโอ้คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เห็นญาติโยมทั้งหลายโอ
1: ้คนเป็นแสนเป็นพลังบุญเป็นการรวมกันของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่อัศจรรย์ใจมาก
2: ๆเป็นงานบุญที่จัดขึ้นด้วยความศรัทธา
3: เป็นภาพประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้ที่มีพระสงฆ์เป็นแสนๆรูปญาติโยมก็เป็นแสนๆทุกดวงจิตดวงใจเรามาพร้อมเพียงมารวมตัวกันที่นี
0: ่ทุกคนล้วนแต่มีจุดประสงค์เดียวคือมาร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน
4: ถวายแก่ตัวปัจจัยแก่พระสงฆ์ขมลได้บุญเวียนทั่วประเทศตอนนั้นมีบุญบารมีทำยากหนึ่งในล้านที่ทำได้อย่างนี้

0: ป็นการสร้างความสามัคคีของคณะสงฆ์โดยการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ
1: ่แสดงออกถึงพลังชาวพุทธจากทั่วโลก
2: อานุภาพของพระสงฆ์นั้นมีพลังต่อชาวโลกเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนามาก
3: พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ต่อไปได้ก็เพราะอาศัยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินทั่วโลกก็ว่าได้
4: สิ่งไหนที่ทางวัดพระธรรมกายได้ถวายพระสงฆ์ที่อยู่บนเขาบนดอยอาจยังไม่มีใช้ก็ถือว่าเป็นการดีต่อบวรพระพุทธศาสนา

0: และพระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนท่านก็ดำรงชีวิตแบบยากลำบากท่านได้มารับสังฆทานอย่างนี้จะเป็นกำลังใจถวายท่านก็จะทำให้พุทธศาสนาของเราอยู่ได้ยืนยงต่อไป
1: ทำให้คณะสงฆ์ใน3จังหวัด4อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีกำลังใจที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงมั่นสถาพรต่อไปในพื้นที่

0: าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่จะจดจารึกไปทั้งชีวิตนี
1: ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มีพระคุณกับพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศไทยต่อไป
2: ขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ช่วยเหลือคณะสงฆ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลามาตลอดระยะเวลา20ปี
0: ขอบพระคุณในความเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยอย่างสมยิ่งพระลูกพลานญาติโยมมีความประทับใจแล้วก็อินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพรแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
2: ขอให้หลวงพ่อธรรมชโยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปขอขอบคุณครับ

0: มหาชนทั่วสารทิศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางมายังวัดพระธรรมกายอย่างพร้อมเพรียงเหมือนมีใจเดียวกันเพื่อรวมสั่งสมมหากุศลครั้งสำคัญในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568สร้างช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์แสดงให้เห็นพลังของพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ก็มาค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะทำเองได้ก็ขอชื่นชมค่ะที่ยังดูแลพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และสืบไปให้ลูกหลานเราได้เห็น
3: หายากคุณไม่ต้องไปเดินทางไปไกลเลยคุณได้พบพระนครศรีธรรมราชสงขลาเชียงใหม่อุบลราชธานีมีทุกจังหวัดอ่ะพระระดับแบบเจ้าคณะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับได้เจอหายากครับ
0: ภายในงานพุทธศาสนิกชนที่มารวมตัวกันจากทั่วสารทิศได้ร่วมปฏิบัติธรรมในภาคสายเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไว้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดวันจากนั้นได้ร่วมส่งกำลังใจให้คุณครูผู้เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นเวลา21ปีปัจจัยที่มอบให้คือความรักความห่วงใยและน้ำใจจากกัลยาณมิตรทั่วโลกวันคุ้มครองโลกปีนี้มีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเพราะมีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศและได้ร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สร้างความปลาปลื้มปิติใจเป็นล้นพ้นให้แก่สาธุชนที่มาร่วมตระเตรียมงานเพื่อนำภัตตาหารอันประณีตน้อมถวายแด่เนื้อนาบุญอันเลิศโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนเรือนแสนทยอยเข้าสู่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างช่วงเวลาอันพิเศษให้เกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลกประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนมงคล81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเหตุนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงตั้งใจมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อท่านด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารประธานสงฆ์ในพิธีนำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับพระพุทธศาสนา

การถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งนี้เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลจึงได้ให้ความสำคัญกับพุทธบุตรเป็นอย่างมากเพราะพุทธบุตรเป็นบุคคลสำคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนารักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการสร้างบุญบารมีครั้งนี้จึงมีโอกาสอันดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญเป็นการรวมสงฆ์ที่มากที่สุดในประเทศไทยและของโลกในยุคนี้นับเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่บังเกิดได้ยากยิ่งและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีของชาวพุทธผู้รักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิตคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมน้อมนำใจมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับอานิสงส์อันไม่มีประมาณจากการถวายมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้

นับเป็นบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างบุญกับทักขิณายะบุคคลเช่นพระคุณเจ้าทุกรูปผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีที่ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อธรรมชโยผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งต่อศิษย์ทุกคนภาพแห่งมหาปีติในวันนี้เป็นภาพที่งดงามน่าเลื่อมใสแสดงให้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้ช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกโดยได้ทุ่มเทอุทิศตนจนกระทั่งสร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปีติยินดีปรากฏการแห่งศรัทธาครั้งนี้เป็นดั่งสัญญาณว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนรวมทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะเจ้าภาพที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมได้รวมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามลำดับโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะใช้ในงานพระพุทธศาสนาและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของผู้มีบุญและคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความตั้งใจสละเวลาทางโลกมาสร้างบารมีโดยความปลื้มปิติใจแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่ค่อยดีนักผู้มีบุญทุกท่านไม่ได้ย่อท้อต่อการสร้างบารมีแต่อย่างไรมีความเชื่อมั่นในบุญเพราะเชื่อในผลของบุญซึ่งภาพการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เป็นภาพความสามัคคีโดยในวันนี้มีคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะด้วยกันทั้งนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรสุดเขตสีมาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรสุดเขตสีมาและกัลยาณมิตรจริยาพรศรีวรขานจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วสายไหมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยความเบิกบานในบุญโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยจนถึงปัจจุบันให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นทุกๆกิจกรรม

0: ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยด้วยความปลาบปลื้มปิติเมื่อทุกท่านประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วได้ร่วมประกอบพิธีสักการะดวงแก้วสายไหมครบรอบ11ปีโดยพระครูวิบูลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใสๆพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่เภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งจะได้น้อมถวายพวงมาลัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสักการะดวงแก้วและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมเป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพทั้ง10คณะก็ได้รับพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์เพื่อน้อมนำไปสักการะและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อธรรมชโยท่านมานั่งที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ท่านได้นำนั่งสมาธิให้กับพระอุบาสกอุบาสิกาที่มาต้อนรับท่านในวันนั้นโดยท่านให้ทุกรูปทุกคนนั่งกลั่นดวงแก้วท่านเรียกว่าดวงแก้วสายไหมแล้วท่านได้อธิษฐานจิตกับดวงแก้วสายไหมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า30เซนว่าให้ดวงแก้วมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้คนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อได้เห็นดวงแก้วสายไหมสามารถน้อมใจเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายและให้ความปรารถนาของทุกคนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จเพราะมีดวงแก้วสายไหมจึงมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมในวันนี้รวมถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างหนักแน่นของท่านเจ้าภาพจึงเกิดความสำเร็จขึ้นได้และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นเสร็จพิธีบุญค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปลื้มปิติได้มาสักการะนะครับดวงแก้วสายไหมในโอกาสครบ11ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป็นกำลังใจให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมทุกครั้งที่เห็นดวงแก้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างๆและคำพูดที่ท่านมอบไว้ให้กับหมู่คณะว่าไปทำให้สำเร็จนะลูกสำเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างหมูหมูนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทำให้เป็นกำลังใจไวมากเลย11ปีแล้วนะครับจากพื้นแผ่นดินที่อยู่กลางเมืองเนาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกรุงเทพที่ต้องบอกว่ามันยากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ชื่นใจทุกครั้งที่มาก็มีญาติโยมมาร่วมกันนะครับกำลังศรัทธาที่รวมใจกันเป็นหนึ่งอย่างไม่ได้จางหายไปวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกบุญจริงๆนะครับแล้วก็ที่นี่เข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็มีภารกิจในการสร้างคนสร้างให้เป็นคนดีนี่มากมายจริงๆก็เชิญนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาร่วมบุญด้วยกันก็มันเห็นภาพทุกภาพแล้วก็ปลื้มใจและเห็นทุกกิจกรรมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สำคัญก็คือผู้นำบุญที่นี่มีหัวใจเป็นหนึ่งจริงๆนะครับ
2: มีความภูมิใจแล้วก็รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีแผ่นดินที่เราร่วมสร้างกันมาแล้วก็หาแผ่นดินนะคะแต่แล้วก็เราก็หาทุนนะช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยที่ว่าตัวเองเป็นคนสายใหม่ก็อยากจะให้ธรรมะที่สายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มาร่วมงานก็ปลื้มใจทุกครั้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่11ก็มาไม่ได้ขาดเลยนะคะมีผ้าป่ามีงานก็จะมาตลอดนะคะจะมาร่วมงานจะมาร่วมทุกอย่างเนี่ยทั้งกำลังทรัพย์กำลังใจตรงนี้นะคะทั้งพาคนเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยกันขยายศูนย์สมาธาราสายไหมนะให้เกิดความยิ่งใหญ่และก็มั่นคงกว่านี้อนุโมทนาบุญนะคะกับเจ้าภาพทุกท่านที่ทั้งกำลังทรัพย์นะกำลังใจนะกำลังศรัทธาทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันเต็มที่นะเพื่อที่จะให้ศูนย์ตรงนี้นะให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแล้วก็รองรับงานพระศาสนาได้อีกที่หนึ่งนะขยายพระศาสนาวิชาธรรมกายได้อีกที่หนึ่งขอบพระคุณพระเดชหลวงพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะที่ท่านเมตตามอบดวงแก้วสายไหมเนี่ยให้มาเชื่อมนะเชื่อมสายสมบัติแล้วก็เชื่อมสายบุญกับทุกๆคนนะเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความใสๆในตัวเราแล้วเนี่ย

0: แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วมองดวงแก้วถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะที่ท่านมีความปรารถนาดีจะอยากจะให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเนี่ยนะฮะดวงแก้วจะเป็นดวงแก้วที่เชื่อมนะเชื่อมสายบุญสายสมบัตินะกับทุกท่านค่ะ
1: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดวิธีปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูร้อนประจำปี2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทหญิงทุกคนได้รักษาศีล8ตลอดโครงการพร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธความดีสากล5ประการการอบรมบุคลิกภาพกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่การปล่อยปลารวมใจและร่วมกันจุดประทีปในวันพระรวมถึงกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตลอดจนช่วยจัดงานและร่วมงานบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาและที่สำคัญคือการนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งรอบเช้าบ่ายและค่ำพร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิอานิสงส์ของการสวดมนต์กฎแห่งกรรมบุญญากิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยมีคณะกรรมการผู้แทนจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและพระของขวัญแก่ธรรมทายาทหญิงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยตัวแทนธรรมทายาทหญิงได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานพวงมาลัยพร้อมกล่าวคำขอขมาในการนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศและจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ธรรมทายาทหญิงกัญญาดาสิมมาวันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกล่าวว่าชีวิตที่มีคุณค่ากับช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจช่วงเวลาที่ได้มาอยู่กับตัวเองได้ฝึกฝนพัฒนาและขัดเกลานิสัยของตนเองให้กลับมาเป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับทุกสิ่งได้มองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงได้พบกัลยาณมิตรผู้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการฝึกฝนตนเองทำให้อยากเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากๆและจะเก็บความสุขทุกช่วงเวลาไว้ในกระเป๋าใจเยอะๆทั้งนี้นิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบนี้หรือต้องการสัมผัสความสุขและพัฒนาศักยภาพตนเองทางโครงการได้เปิดรับสมัครรุ่นที่41ภาคฤดูฝนโดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ IBS Club หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดงานบุญพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมานั่งสั่งสมบุญด้วยการร่วมกันประกอบพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกันสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่าน

0: ได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อมาร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะในทุกวันพระใหญ่ปู่ย่าตายายของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยการเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งพาลูกหลานไปด้วยเพื่อปลูกฝังการรักบุญกลัวบาปและความกตัญญูกตเวทีให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเติบโตในจิตใจของบุตรหลานและที่สำคัญได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่บนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์นานาชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมหากุศลในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าอย่างอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลล์แองกิลกันพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากรวมใจกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระศาสนาจารย์ศาสตราจารย์วิเลโกดาอริยะเทวาเถโรพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามจากประเทศศรีลังกาเป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรายานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ทั้งเมืองเมลเบิร์นต้องจารึกไว้คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจาก14ประเทศได้พร้อมใจกันมารวมตัวณสวนหย่อมรัฐสภาเพื่อตั้งริ้วขบวนเฟรนด์ชิพวอล์กหรือขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจการเดินประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นท่ามกลางสายตาแห่งความชื่นชมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวทุกชาติเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และสาธุชนได้สักการะบูชาณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้ง พื่อให้สาธารณชนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและ

รวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนจากประเทศไทยถวายประทีปสการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งสามนิกายและผู้แทนองค์กรพุทธที่มาร่วมงานจากนั้นคณะสงฆ์หลักนิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับต่อมาพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติโดยท่านได้แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยการกำหนดดวงสว่างและภาวนาสัมมาอรหังซึ่งทั้งคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานต่างประทับใจการทำสมาธิครั้งนี้เป็นอย่างมากจากนั้นเป็นการรับฟังสุนทรพจน์อันทรงคุณค่าจากผู้นำและบุคคลสำคัญระดับนานาชาติหนึ่งในนั้นคือพระมหาเถระทิกเหงียนตังเจ้าอาวาสวัดกวางดึกประเทศออสเตรียได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ถ้าหมั่นทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเสมอทั้งนี้ภายในงานวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองเพื่อมอบของที่ระลึกสุดประทับใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจพร้อมทั้งยังรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดพระป่ามหาปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภาคบ่ายสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดพระป่ามหาปฏิสังขรณ์ซึ่งเป็นบุญเพื่อบำรุงและพัฒนาวัดพระธรรมกายเท็กซัสสถานที่แห่งการเผยแผ่สมาธิและสันติภาพภายในแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรไคศรีอเลนพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมใจกันถวายกองบุญมหาปัญญาบารมีด้วยการถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาธรรมะคำสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายประกอบด้วยกัลยาณมิตรไคศรีอเลนและกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรดวงฤดีศรีแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายโดยยกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารในประเทศไทยมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงภัยของความประมาทในชีวิตประจำวันซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าหลายครั้งผู้คนมักคิดว่ายังทันหรือคงไม่เป็นไรแต่เพียงเสี้ยววินาทีของความเผลอก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่คำว่าคิดว่าทันบางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยทั้งชีวิตพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าความประมาทไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนท้องถนนแต่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกวันทั้งความประมาทในวัยที่คิดว่ายังมีเวลาอีกมากความประมาทในเวลาที่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ความประมาท

ในการงานที่ละเลยหน้าที่และความประมาทในการปฏิบัติธรรมที่ผัดวันประกันพรุ่งในการพัฒนาจิตใจพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้ยกพุทธพจน์ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพื่อเตือนใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยสติและไม่ใช้ชีวิตด้วยความเผลอเพราะสติเปรียบเสมือนไม้กั้นทางรถไฟของชีวิตหากมีสติหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่พังทลายลงง่ายๆซึ่งพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เราเห็นอาจไม่ใช่เพียงข่าวทั่วไปแต่อาจเป็นเสียงเตือนให้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทและมันหยุดดูใจของตนเองอยู่เสมอเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความตายแต่คือการใช้ชีวิตโดยปราศจากสติจนปล่อยให้ความประมาทนำไปสู่ความสูญเสียเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันสีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังชินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระซีดีขันติสุโภได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยท่านได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการฝึกสมาธิและการรักษาศีลในต่างแดนพร้อมทั้งแนะแนวทางธรรมะในการปล่อยวางความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปราบปลื้มปิติในรสพระธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาพเชปาปะเกมิเตไม่พึงคบมิตรชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยก็เจริญพรก็เจริญพรผ่านทั้งห้องถ่ายทอดสด Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรนี่ก็เข้าสู่ปลายช่วงกลางเดือนจะปลายเดือนของเดือนที่5แล้วตั้งแต่วันต้นปีใหม่มานี่จนกระทั่งถึงวันนี้ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดเลยบ้างอุสาถือปลื้มไหมก็ปลื้มอย่างนี้เนาะอะไรก็ตามที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วก็จะปลื้มไหนใครนั่งเห็นองค์พระบ้างอุสาธุเห็นดวงใสๆอุสาธุเห็นความสว่างภายในสาธุแล้วก็นั่งสบายได้ตลอดทั้งรอบเลยอุสาธุแล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละทำทุกวันเลยเนี่ยจนกว่าเราจะเข้าถึงธรรมนี่ไงตราบใดก็ตามที่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมเราก็ทำต่อไป อย่างนี้ไง อย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าเราปรารภความเพียรเรานี่อาจจะไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากอย่างนี้นะเพราะว่าเหตุที่พูดเช่นนี้เนี่ยที่ว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีมากก็เพราะว่าเรานั้นได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเป็นศาสนาเดียวเนี่ยที่สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นภพภูมินรกสวรรค์อย่างนี้นะแล้วก็ลองไปศึกษาเทียบเคียงเอาอย่างนี้นะซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตทั้งสิ้นเลยเนี่ยเพราะเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะพาตนเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะได้ปลอดภัยที่ว่านี่ปลอดภัยข้ามชาติเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อย่างนี้นะขนาดมหาเศรษฐีนี่บางคนเนี่ยปรารถนาทรัพย์นี้

0: ีทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขนาดมหาเศรษฐีนี่ยอมสละทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเลยแต่นี่พระพุทธศาสนานี่สอนให้เรานี่ปลอดภัยทั้งชาตินี้แล้วก็ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวดังนั้นนี่ถือว่าเรานี่เป็นผู้มีบุญบารมีมากเลยทีเดียวยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากสอนให้เราเนี่ยปลอดภัยทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วเนี่ยยังสอนวิธีการหลุดพ้นให้กับผู้มีบุญบารมีด้วยว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นี่เป็นกองทุกข์พวกเรารู้สึกยังชีวิตในสังสารวัฏนี่เป็นกองทุกข์อย่างนี้ไงท่านก็พระองค์ก็สอนวิธีการที่จะทำอย่างไรทำให้ตัวเองสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้เดี๋ยวใกล้จะวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันซึ่งเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรที่จะรู้จักประวัติของท่านนิดนึงตอนนั้นเราก็มาเริ่มวิสาขบูชากันเลย
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

ฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

กลายมหาบุรุษนี่งดงามมากเลยทีอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่ะก็วันที่31พฤษภาคมก็จะเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วก็จะได้มีพุทธอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์ติดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเลยจนกระทั่งถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันเกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ทั่วแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเปรยก็เหมือนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4อีกแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นนับมาพระองค์ไม่ถ้วนแล้วตำแหน่งหรือฐานะเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งกลางๆน่ะซึ่งหมายความว่าใครเนี่ยก็สามารถปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าเกิดมีความปรารถนาอย่างนี้นะเหมือนตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยตอนเสด็จลงมานี่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้คนเนี่ยเห็นกายมหาบุรุษเนี่ยเห็นทั้งฉับพลันรังสีนี่สว่างสวยมากเลยก็มีความปรารถนาเนี่ยอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครๆเนี่ยไม่ว่าจะฐานะใดก็ตามเนี่ยก็สามารถตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่จะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตลอดระยะทางในการสร้างบารมีเนี่ยท่านถอดใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวเลยมีอุปมาเนี่ยของบุคคลที่จะมีหัวใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยเราลองดูซิว่าคนอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งความปรารถนาเนี่ยใจเราได้ไหมมีอุปมาว่าแม้จะมีถ่านเพลิงร้อนระอุตลอดเส้นทางมาขวางกั้นหรือจะมีทะเลเพลิงลุกโพลงโชติช่วงจนมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยคือมีถ่านเพลิงมาขวางกั้นหรือเป็นทะเลเพลิงเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่หากรู้ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าเนี่ยคือฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขท่านก็จะอดทนฝ่าฟันข้ามไปเพื่อแลกกับการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ภาษาง่ายๆคือจะว่ายข้ามทะเลเพลิงไปแม้ไม่เห็นฝั่งหากรู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหนทางมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครคิดอย่างนี้ได้ก็มีสิทธิ์และที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นการที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหายากมากเลยแค่คิดก็หายากแล้วทีนี้ยังไม่พอหนทางในการสร้างบารมีที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันยากยิ่งกว่าแค่คิดบุคคลที่จะคิดว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ว่ายากแล้ว

แต่คนที่จะทำจริงๆเนี่ยหายากมากกว่าเพราะจะต้องสร้างบารมีแบบไร้ขอบเขตไร้การเวลาเลยทีเดียวคือไม่คำนวณนับเลยว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ภพชาติก็ตามต้องสร้างบารมีไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมจนกระทั่งเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันในอายตนะนิพพานเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนับพระองค์ไม่ทั่วเลยแต่ถ้าเกิดจะแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถแบ่งได้ไหมเอ่ยแบ่งได้สามแบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่น่าจะเคยฟังมาบ้างแล้วอย่างนี้นะแบบแรกเลยคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีปัญญานำโดยสร้างบารมีเนี่ย20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปปัญญานำเพราะมุ่งหวังว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเร็วๆขนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเร็วๆก็จะสร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปรู้จักคำว่ามหากัปไม่เอ่ยมหากัปคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่ามหากัปรู้จักคำว่าอสงไขยไหมอสงไขยแปลว่านับไม่ถ้วนเลยแต่เกิดใครเก่งเลขหน่อยก็เอา10คูณกัน140ตัวไปคูณดูอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอสงไขยอสงไขยผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นเนี่ย20อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปหมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนับไม่ถ้วนกี่ครั้ง20ครั้งบวกกับนับได้เนี่ยอีกแสนครั้งเลยเป็น20อสงไขยก็อีกเศษแสนมากับเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็สร้างบารมีแบบปัญญานำรวดเร็วขนสรรพสัตว์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นด้วยแบ่งเป็นอย่างนี้คือตอนที่ตั้งความปรารถนาในใจใน20อสงไขยเนี่ยตั้งความปรารถนาในใจเนี่ยทั้งหมด7อสงไขยคือมีความคิดก่อนที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ7อสงไขยนับไม่ถ้วน7ครั้งแล้วก็เป็นวาจาอีก9อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยและหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วเนี่ยก็สร้างบารมีอีก4อสงไขยด้วยการรวมเป็น20อสงไขยถึงจะเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี่ก็เป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าเพราะพระองค์สร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปด้วยกันอย่างนี้เนาะประเภทที่2คือพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านะพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านี่ก็จะสร้างบารมีแบบมีสัทธาที่แก่กล้าเลยทีเดียวคือมีความปรารถนาเนี่ยว่าเราเนี่ยอยากจะขนสรรพสัตว์เห็นไหมพระบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างจากพระอรหันต์ทั่วไปยังไงเอ่ยบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลที่นอกจากจะหลุดพ้นด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะพาคนอื่นหลุดพ้นไปด้วยใครมีความปรารถนาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบารมีโดยมุ่งหวังว่าอยากจะขนสรรพสัตว์ไปให้เยอะๆดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งประเภทสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสร้างบารมีทั้งหมด40อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปด้วยกันปัญญาธิกะเท่าไหร่เอ่ย20สัทธาธิกะ40แสดงว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวก็หมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่40ครั้งเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บุญเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยเช่นกันอย่างนี้นะโดยพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะแบ่งออกคิดในใจ14อสงไขยแล้วก็แปลงวาจา18อสงไขยหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วก็จะสร้างบารมีเรื่อยไปอีกจนกระทั่งครบ40อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปอย่างนี้นะองค์ที่3องค์สุดท้ายประเภทสุดท้ายคือประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าคือเป็นประเภทเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเพียรมากเลยเพราะมีความคิดอย่างนี้ว่า
เราจะสร้างบารมีนานเท่าไหร่

ก็ได้แต่จะขอขนสรรพสัตว์ไปให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวเหมือนพระศรีอริยะเมตตาองค์อนาคตเนี่ยซึ่งพระองค์ก็จะเป็นประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าเนื่องจากว่าต้องการขนสรรพสัตว์เนี่ยไปให้ได้นานๆเลยทีเดียวอยากขนสรรพสัตว์ไปให้ได้เยอะๆนานเท่าไหร่ก็ได้สูงสุดเลยในการสร้างบารมีคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปแสดงว่าเพดานสูงสุดในการที่จะสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมาครับดังนั้นนี่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะสังเกตว่าอายุท่านนี่จะทำไมเอ่ยยืนมากเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่ตามท่านมาตามสร้างบารมีท่านมาเยอะอายุยืนเยอะก็จะได้พาคนพาสรรพสัตว์ทั้งหลายอ่ะไปได้เยอะๆพระศรีอริยะเมตตาเนี่ยกี่หมื่นปีเอ่ย80,000ปีเลยทีเดียวอย่างนี้นะโดยวิริยาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีแบบ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมากับโดยคิดในใจเนี่ยคูณ2อีกแล้วคือ28อสงไขยแล้วก็เป่งวาจาอีก36อสงไขยแล้วก็เมื่อได้รับพุทธากรแล้วก็สร้างบารมีแบบ16อสงไขยก็รวมเป็น80อสงไขยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาเราก็เดี๋ยวไปอ่านเพิ่มเติมเอาดังนั้นแล้วนี่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ฐานะใดก็ตามเป็นฐานะกลางๆอย่างนี้นะแต่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่หนทางการสร้างบารมีเราว่ายาวนานไม่เอ่ยนานมากเลยของเรานี่อายุเฉลี่ยปัจจุบันเท่าไหร่เอ่ย75ปีถ้าเกิดเราสร้างบารมีตลอด75ปีแล้วว่าเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยแต่บุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โอ้สร้างบารมีเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนับพบนับชาติไม่ทั่วเลยเนี่ยอย่างน้อยก็20ครั้งด้วยกันอย่างนี้นะซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออนิยตโพธิสัตว์คือบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดวันนี้นะเรากลับบ้านไปเนี่ยเราไปส่องกระจกบอกว่าเราเนี่ยอยากจะแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วก็อยากจะพาสรรพสัตว์ไปด้วยเรามองกระจกของเราให้ดีๆเราเนี่ยก็จะได้รับฉายานามใหม่เลยว่าเป็นอนิยตโพธิสัตว์คือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเที่ยงแท้ไหมไม่เที่ยงแท้แต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อนิยตโพธิสัตว์เนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยได้รับพุทธยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็จะเปลี่ยนฐานะเป็นนิยตโพธิสัตว์ดังนั้นแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็แน่นอนว่าก็มีบางองค์เหมือนกันเนี่ยที่ตอนที่เป็นอนิยตโพธิสัตว์อยู่แต่สร้างบารมีเนี่ยเรื่อยไปเลยพอสร้างบารมีเกิดถอดใจขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็นพระอัครสาวกบ้างหรือพระอสีติบ้างอัครสาวกนี่สร้างบารมีเท่าไหร่เอ่ย1อสงไขยก็ยังน้อยกว่า20ต้องเยอะอย่างเงี้ยนะแต่เกิดอสีติก็แสนมหากัปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วนี่ที่หลวงพี่บอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าพวกเราเนี่ยมีบุญมากเพราะว่าบางกัปเนี่ยบางกัปหมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยบางกัปนี่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยนั่นก็หมายความว่าไม่มีคำสอนของพระถึงแม้ว่าเราเนี่ยเกิดมาจะรวยขนาดไหนก็ตามในกัปนั้นแต่ว่าก็ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเรื่องนรกสวรรค์ให้ความอันตรายของการดำเนินชีวิตก็มากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าศูนย์กัปซึ่งของเรานี่โชคดีหน่อยคือกัปของเรานี่มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์เอ่ย5พระองค์ด้วยกันโดยพระองค์นี้เป็นองค์ที่4อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยประวัติของพระองค์นี้กัน

เดี๋ยววันที่31พฤษภาคมนะเป็นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาคือวันอะไรเอ่ยวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันกันอย่างนี้เนาะซึ่งอย่างที่หลวงพี่พูดไว้เนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีความปรารถนาแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปโดยไม่ย่อท้อจนกระทั่งบรรลุอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยพระสมณะโคดมอย่างนี้เนาะท่านเป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20อสงไขยก็อีกเศษแสนมากราบอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาคุยถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาเนี่ยในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยตอนไหน

เริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาเนี่ยในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยตอนไหนซึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยถือว่างดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเลยคือไม่มีความคลางแคลงสงสัยนะคือมีประวัติชัดเจนทุกตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการตั้งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งตอนปลายเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ตอนที่จุดเริ่มต้นท่านคือตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมานพหนุ่มเนี่ยท่านนี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวมารดาพอดูแลบิดามารดาเนี่ยจนบิดามารดาลบเล้าให้มีภรรยาอย่างเงี้ยไหนมีใครโดนลบเล้าบ้างอย่างนี้นะมีโดนลบเล้าให้มีภรรยาอย่างนี้นะแต่ว่าหนุ่มมานพคนนี้ไม่ต้องการที่จะมีภรรยาเลยแล้วก็เลยบอกพ่อแม่ไปว่าผมเนี่ยพวกเราเนี่ยฐานะยากจนขนาดของมีค่ายังไม่มีเลยดังนั้นไม่อยากมีภรรยาเนี่ยแต่พ่อแม่ก็อยากจะมีหลานแล้วก็หวังว่าจะให้ภรรยาเนี่ยมาช่วยตอนมาช่วยลูกชายเราทำงานแต่มานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ไม่ปรารถนาจนกระทั่งพ่อแม่ก็เลยยอมอย่างนี้นะจนกระทั่งพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแค่มารดาเนี่ยพอก็เลี้ยงมารดาอย่างดีเนี่ยจนกระทั่งมีเรือสำเภามาเนี่ยมานพหนุ่มคนนี้คิดว่าเราเนี่ยทำงานเนี่ยหนักมากเลยทำหาของป่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปรับจ้างในเรือสำเภาเนี่ยเงินทองอาจจะได้มากกว่าแล้วเราไปตั้งหลักที่เมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยอาจจะเลี้ยงมารดาได้ดีกว่านี้ดังนั้นแล้วก็เลยไปบอกพ่อค้าเรือสำเภาว่าตนเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นลูกจ้างเนี่ยรับตนได้ไหมซึ่งพ่อค้าเห็นหน่วยก้านดีก็เลยรับไว้แต่ว่ามานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยไหมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยมานพหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าแต่ตนเนี่ยอยู่กับมารดาถ้าเกิดตนไปแล้วแม่เนี่ยจะไม่มีใครเลี้ยงดังนั้นแล้วก็จะเอาแม่ไปด้วยได้ไหมพ่อค้าเห็นความกตัญญูก็เลยอนุญาตดังนั้นแล้วเนี่ยมานพกับแม่เนี่ยก็เลยขึ้นเรือไปเนี่ยโดยมานพก็ตั้งใจจะที่จะไปทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยก็ตั้งใจขยันขันแข็งอย่างดีเลยจนกระทั่งเรือเนี่ยแล่นอยู่ในกลางมหาสมุทร7วันเกิดพายุเข้าเนี่ยพอเกิดพายุหนักมากเข้ามากเข้ามานพรู้ว่าเรือจะล่มแล้วต่างคนก็ต่างพยายามเก็บทรัพย์สินของตนเนี่ยสุดท้ายเรือล่มไหมล่มอย่างเงี้ยเพราะเราเคยฟังมาบ้างแล้วเรือล่มมานพรู้ว่าเรือล่มก็เลยแบกมารดาของตัวเราของตัวเขาเองเนี่ยรีบแบกมารดาแล้วก็รีบไหว้ไปให้ไกลที่สุดเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าจะมีพวกปลาฉลามมาอะไรเงี้ยคนอื่นเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยโดนปลากินบ้างเนี่ยมานพก็เลยรีบไหว้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้โดยแบกมารดาไปเนี่ยซึ่งแค่ลำพังตัวเองก็ยากอยู่แล้วในการไหว้มหาสมุทรแต่นี้แบกมารดาเลยทีเดียวไหว้ข้ามไปเนี่ยโดยมีความคิดอย่างเดียวว่าเราเนี่ยเป็นไงไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะต้องพามารดาหรือพาแม่ของเราเนี่ยไปให้ถึงฝั่งให้จนได้เราลองบอกแม่เราเนี่ยขอแบกแม่ว่ายน้ำในสระหน่อยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะก็ไหว้ไปเลยเนี่ยจนกระทั่งทั้งวันแล้วกายมนุษย์ก็มีข้อจำกัดก็รู้สึกว่าไม่เริ่มจะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเราเองกับแม่เนี่ยจะต้องตายในที่นี้นี่แหละเพราะเราไม่ไหวแล้วแบกคือว่ายน้ำแบกแม่ไปเนี่ยทั้งวันแล้วแต่ว่าตอนที่จะหมดแรงเนี่ยมีความคิดนึงมาซึ่งแสดงว่าบารมีของท่านเนี่ยก็ต้องมีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าคนเราเวลาว่ายน้ำเนี่ยหมดแรงเนี่ยไม่น่าจะคิดอะไรได้แล้วอย่างนี้เนาะเพราะหมดแรงแล้วนี่แต่ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่ก็เหมือนทะเลแห่งกองทุกข์เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยพอจะหมดแรง
ที่จะ

พาแม่ว่ายน้ำไปเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยจิตเริ่มเป็นกุศลขนาดหมดแรงนะหมดแรงไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาว่าด้วยบุญที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะแบกมารดาไปให้ถึงฝั่งให้ได้เนี่ยว่ายน้ำมาทั้งวันเนี้ยด้วยความตั้งใจเนี้ยแต่ตอนนั้นนี่ท่านยังไม่ได้เนื่องจากว่ายุคนั้นยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยที่เกิดจากการแบกมารดาทั้งวันเนี่ยขอให้เราเนี่ยสามารถพ้นจากห้วงทะเลแห่งกองทุกนี้ได้ด้วยเถิดโอ้โหธรรมดาไม่เอ่ยไม่ธรรมดาเลยนี่จะตายอยู่แล้วแต่ว่าคิดอย่างนี้ได้นะและยังไม่เท่านั้นเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังอธิษฐานจิตซ้ำเติมลงไปอีกว่าและด้วยความตั้งความปรารถนาเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยรู้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยเราจะขนสรรพสัตว์ไปให้ได้ด้วยซึ่งบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนที่หลวงพี่ว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีนามใหม่เลยคือพระโพธิสัตว์ประเภทอนิยตะโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาเพราะถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยใจท่านเนี่ยก็ปราบปลื้มปิติมากเลยทีเดียวมีแรงฮึดมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าพลังเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในใจของเรานั่นเองเนี่ยท่านก็มีแรงฮึดมาเลยพอมีพลังใจที่จะแบกมารดาข้ามไปแล้วก็เลยมีพลังกายเนี่ยท่านก็เลยสามารถว่ายน้ำต่อไปอีก 2-3 วันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยจาก1วันเนี่ยสามารถว่ายต่อไปได้อีก 2-3 วันจนกระทั่งสามารถที่พามารดาไปถึงฝั่งได้เลยทีเดียวซึ่งคล้ายๆกับพระมหาชนกใช่ไหมเอ่ยแต่พระมหาชนกนี่มีเทพธิดามาช่วยแต่นี่เป็นปฐมชาติแรกเนี่ยก็คือท่านว่ายไปถึงฝั่งเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูมารดาจนกระทั่งหมดอายุขัยส่วนตัวท่านเองหมดอายุขัยก็ไปบังเกิดสุคติภูมิโดยชาติเนี้ยที่ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปฐมจิตตุปปบาทการคือการเกิดขึ้นของจิตดวงแรกที่คิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างงี้ซึ่งหลังจากนี้เป็นชาติแรกของท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้พระองค์นี้นี่แล้วตั้งความปรารถนานี้ในแม่น้ำเลยทีเดียวอย่างงี้นะซึ่งหลังจากชาตินั้นมาเนี่ยผังของท่านเนี่ยก็เริ่มไปในทางที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นแต่ละชาติเนี่ยท่านก็เกิดมาเนี่ยบางชาติเกิดมาพอมีความสุขในการครองเรือนเรียบร้อยแล้วสุขจากการครองเรือนมีอะไรบ้างเอ่ยบางคนนี่อยากแสวงหาว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยซึ่งเป็นเพศคารวะคือสุขจากการคลองเรือนอย่างเงี้ยสุขในการใช้ชีวิตคารวะมีอะไรบ้างก็ในพระพุทธศาสนาก็มีบอกนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเคล็ดลับแต่จริงๆแล้วพระพุทธศาสนาก็มีบอกนะว่าเกิดสุขจากการมีชีวิตเป็นคารวะนี่ประกอบไปด้วย1แน่นอนแหละบางคนบอกว่าสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อย่างเงี้ยซึ่งก็ถูกต้องสุขจากการได้ใช้ทรัพย์แต่ก่อนจะสุขจากการได้ใช้ทรัพย์เนี่ยก็คือ1สุขจากการมีทรัพย์ก่อนถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยบางคนอยากจะดำเนินชีวิตในการเป็นเพศคารวะเนี่ยประการแรกเลยเราก็ต้องดูว่า1สุขนั้นได้มาจากการมีทรัพย์ก่อน2คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์3คือสุขจากการไม่มีหนี้ถ้าเกิดเราใช้จ่ายทรัพย์มีทรัพย์แต่มีหนี้สุขมั้ยเอ่ยสุดท้ายก็ไม่สุขและสุดท้ายคือสุขจากการทำความไม่มีโทษถ้าเกิดเรามีทรัพย์ไม่มีหนี้แต่เราไปทำสิ่งที่มีโทษสุดท้ายสุขไม่เอ่ยก็ไม่สุขนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคารวะเนี่ยแล้วเราอยากจะแสวงหาความสุขของเพศคารวะเนี่ยพระสัมมาในศาสนาพุทธเขาก็มีหลักไว้ให้นะคือ 1. ก็ต้องมีทรัพย์เราก็ต้องรู้จักหาทรัพย์มาได้มีทรัพย์ 2. สุขจากการใช้ทรัพย์ 3. คือสุขจากการไม่มีหนี้และสุดท้ายคือสุขจากการทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ

พอมีความสุขของชีวิตคารวะแล้วนี่บางทีท่านก็เริ่มเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็เริ่มออกบวชอย่างนี้ไงซึ่งใหม่ๆตอนแรกเนี่ยท่านก็ออกบวชช่วงสั้นก่อนอย่างนี้ไงวอมๆอย่างนี้เนาะก็บวชช่วงสั้นพอบวชช่วงสั้นอะไรหลายชาติเข้าบางชาติก็บวชช่วงยาวอย่างนี้ไงพอบวชช่วงยาวหลายๆชาติเข้าก็เพราะอย่าลืมว่าการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นับภพนับชาติไม่ทั่วเลยทีเดียวเนี่ยนั้นบางชาติท่านก็เลยบวชตลอดชีวิตบวชอุทิศชีวิตอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งเหมือนกันเลยวันที่31เนี่ยมีนาคมเนี่ยก็ธรรมนาที่บวชพระไตรปิฎกของเราเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตกันไหนมีใครบวชอุทิศชีวิตบ้างไหมเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะบวชอุทิศชีวิตอย่างนี้นะซึ่งวันที่31มีนาคมเนี่ยปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยทั้งหมด19รูปสาธุโดยเป็นสามเณรเนี่ยอุบาสก11รูปสาโดยอุบาสกเนี่ยเดี๋ยวท่านจะบวชเป็นสามเณรในวันนั้นช่วงเช้าอย่างนี้นะแล้วก็บรรพชาเป็นสามเณรในช่วงเช้าแล้วก็อุปสมบทในช่วงบ่ายนะโดยเป็นสามเณรอุบาสก11รูปแล้วก็เป็นสามเณรปริยัติธรรมอีก8รูปสาธุเราว่าการบวชอุทิศชีวิตนี่ยากไหมเอ่ยยากมากเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะในโลกใบนี้มีตั้งหลายพันล้านคนเนี่ยจะมีคนคิดบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเราว่ามีน้อยมากไหมเอ่ยน้อยมากเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปร่วมงานบวชอุทิศชีวิตนี่เราว่าเราได้บุญมากไม่เอ่ยมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะหาคนที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นมีโอกาสเราก็ไปร่วมงานในวันนั้นกันเพราะว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้ว

งั้นสาธุมีหลายสิ่งที่ต้องทำนะแต่เราก็เลือกสิ่งที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่31มีนาก็จะมีพิธีบวชอุทิศชีวิตแล้วก็สามารถไปร่วมได้ทั้งหมด19รูปด้วยกันอย่างเงี้ยนะก็เรามาต่อเรื่องของเราพอผ่านไปแล้วปฐมชาติแรกแล้วเนี่ยจนกระทั่งท่านเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์ปัจจุบันเนี่ยก็สร้างบารมีไปเลยจนกระทั่ง16อสงไขยด้วยกันเนี่ยก็แสดงว่ามีทั้งคิดในใจด้วยเปล่งวาจาด้วยเนี่ยสร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งครบ16อสงไขยแล้วจนกระทั่งท่านเนี่ยเกิดเป็นสุเมธเนี่ยเป็นสุเมธะเนี่ยซึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์ฐานะดีมากเลยแต่พ่อแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วทิ้งสมบัติไปมากมายให้กับท่านเนี่ยแต่ว่าท่านก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเนี่ยก็อยากจะแสวงหาที่พ้นทุกข์เนี่ย อยากจะแสวงหาที่พ้นทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ได้จึงสละทรัพย์ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปแล้วก็บวชเป็นดาบสจนกระทั่งท่านเนี่ยสามารถทำอภิญญาเนี่ยอภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยเกิดขึ้นได้มีความสุขในชาเลยทีเดียวนี่ไงจังหวะนั้นเองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จมายังเมืองลัมมนครซึ่งประทับอยู่ที่ณสุทัศนมหาวิหารเนี่ยชาวเมือง

ลัมมานครเนี่ยต่างดีใจมากเลยก็ไปกราบท่านเนี่ยแล้วก็ทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกรเนี่ยให้รับพัตหารในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระขี่นาศพทั้งหลายที่เสด็จตามท่านมาด้วยถ้าเกิดจำไม่ผิดก็น่าจะ400,000นะนี่ไงก็ชาวเมืองต่างดีใจใหญ่เลยว่าพรุ่งนี้จะได้ถวายพัตหารแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนี่ยก็เลยทั้งจัดเตรียมพัตหารแล้วก็จัดเตรียมถนนหนทางเหมือนพวกเราเนี่ยที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมเส้นทางในการเดินธุดงค์อย่างนี้ไงปรากฏว่าสุเมธาบดเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยสุเมธาบดก็เหาะมาเลยด้วยฤทธิ์เพราะว่าท่านได้อภิญญาแล้วเนี่ยมีความสุขทางใจเกิดขึ้นแล้วก็เหาะมาเลยพอเหาะมาเห็นชาวเมืองกำลังตกแต่งลื่นตกแต่งพระนครอย่างลื่นเลิงเนี่ยตนเองก็รู้สึกว่าผิดสังเกตจังเลยเนี่ยก็เลยลงมาถามว่าทำอะไรอยู่ก็เลยรู้ว่าจะต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตนเองเนี่ยอยากได้บุญด้วยสุเมธดาบดอยากได้บุญด้วยเนี่ยซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ดีใจที่สุเมธดาบดอยากได้บุญด้วยจึงยื่นให้เลยเนี่ยถนนหนทางที่เป็นแอ่งเพราะชาวเมืองรู้ว่าสุเมธดาบดเนี่ยมีฤทธิ์มากมีกำลังมีอภิญญาดังนั้นเนี่ยอยากกันนั้นเลยดาบดสุเมธดาบดโปรดรับที่ดินแอ่งตรงนี้ด้วยเถิดเพื่อคิดว่าท่านจะใช้ฤทธิ์ในการที่จะทำให้แอ่งน้ำตัวนั้นน่ะหายไปซึ่งสุเมธดาบดก็รับแอ่งนั้นมาเนี่ยถนนหนทางที่เป็นแอ่งนั้นมาเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ฤทธิ์เนี่ยเลยมันก็เสร็จง่ายไปเดี๋ยวความปื้มไม่มีอย่างนี้ไงท่านก็เลยใช้เรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เนี่ยของท่านเนี่ยไปขนดินมาแต่ปรากฏว่าพอท่านขนดินมาแล้วเนี่ยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนี่ย400,000 รูปถ้าเกิดหลวงพี่จำไม่ผิดนะ400,000 รูปเนี่ยเสด็จมาอยู่ต่อหน้าแล้วสุเมธดาบดเลยคิดว่าวันนี้ตัวเองจะสละชีวิตเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมปิดแอ่งนั้นไว้เนี่ยให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระขี่นาศพทั้งหลายเนี่ยเหยียบยอมสละชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เกิดเราได้เคยไปฟังไฟล์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะเคยได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงเหยียบเนี่ยพอเมื่อทรงเหยียบแล้วเพื่อให้ความปรารถนาเนี่ยในการที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมสละชีวิตเพื่อที่จะเป็นทางให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงข้ามไปเนี่ยสมปรารถนาและพระขี่นาศพ400,000ก็เวียนรอบประทักษิณเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตรวจในญาณของท่านเนี่ยว่าดาบทคนนี้เนี่ยมีความปรารถนามายาวนานที่จะเป็นมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนี้บารมีของท่านเนี่ยก็เต็มเปี่ยมแล้วที่จะยกระดับจากอนิยตะโพธิสัตว์ก่อนหน้านี้ยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์อยู่จะยกระดับให้ตัวท่านเนี่ยเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นท่านก็จะพุทธยากรเพื่อให้ความปรารถนาของสุเมธดาบดได้เป็นจริงก็จะได้ยกระดับเนี่ยตัวสุเมธดาบดเองเป็นนิยตะโพธิสัตว์ซึ่งถ้าเกิดเราได้ฟังไฟล์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าไว้ว่าช่วงที่จะได้รับพุทธยากรนั้นน่ะก็มีการประชุมเนี่ยถ้าทำกันเลยทีเดียวอย่างนี้นะมีการประชุมของถ้าทำภาคโปรดอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยโดยมีการกั่นบุญบารมีของพระของสุเมธดาบดเนี่ยกั่นเลยทีเดียวจนเกิดกายธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือที่เรารู้จักอีกอย่างนึงว่าหน่อเนื้อพุทธังกูลพอมีหน่อเนื้อพุทธังกูลแล้วก็แสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่นอนในอนาคตจะยังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่ามีกายธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเราก็ไปศึกษาได้นะโอ้โหซึ่งประวัติท่านงดงามมากเลยที
แต่ตรงนี้หลวงพี่อยากให้เราเนี่ยศึก

ษาตรงนี้เผื่อเราเอาไปใช้ได้คือเมื่อท่านเนี่ยได้รับพุทธยากรมีการกลั่นธาตุทำท่านเนี่ยมีหน่อเนื้อพุทธังกูแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิของท่านเนี่ยไปตรวจดูว่าทำอย่างไรนะที่ท่านเนี่ยจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าได้รับพุทธยากรจากพระทีปังกรแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนเลยท่านก็ไปตรวจดูเนี่ยไปตรวจดูเพราะท่านมีฌานสมาบัติแล้วแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยแล้วก็ไปตรวจดูว่าทำอะไรที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียกว่าพุทธการกธรรมก็ตรวจดูหมดบนเหนือล่างหาสิ่งที่จะหาหมวดธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยตรวจด้วยอภิญญาของท่านนะจนกระทั่งตรวจตรงกลางเนี่ยก็เห็นว่าธรรมที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเรียกว่าพุทธการกธรรมเนี่ยมีอยู่ซึ่งมีด้วย10อย่างด้วยกันซึ่งเราคุ้นอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยแม้จะไม่ใช่ขนาดท่านแต่เราก็สามารถเอาท่านเป็นแบบอย่างได้เงี้ยข้อแรกเลยคือเราจะสร้างทานบารมีอย่างไม่มีข้อแม้เลยบุคคลที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะต้องสร้างทานบารมีอุปมาเหมือนบุคคลผู้คว่ำโอ่งที่มีน้ำอยู่เต็มโอ่งให้น้ำในโอ่งไม่เหลือแม้สักหยดเดียว บุคคลจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เงี้ยดังนั้นเวลาเราเห็นใครสร้างมหาทานบารมีนี่บางทีดูเหมือนเขาสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเราก็อย่าไปสงสัยเพราะว่าความปรารถนาของเขาอาจจะสูงส่งก็ได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพราะว่าบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสร้างทานบารมีเนี่ยคว่ำเลยทีเดียวไม่ให้มีหยดน้ำแม้แต่หยดหนึ่งเลยเนี่ยยินดีในการบริจาคนี่ไงทานบารมีต่อมาข้อที่สองคือศีลบารมีเนี่ยบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องรักษาศีลอยู่เป็นวัดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมออุปมาเหมือนกับจามรีเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อรักษาขนหางของตนฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลฉันนั้นเลยทีเดียวรักษาศีลยิ่งชีวิตต่อมารักษาเนกขัมมะบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมแสวงหาทางออกจากกามออกจากชีวิตคลองเรือนน่ะโดยมีอุปมาอย่างนี้ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดมาอุปมาเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในเรือนจำปรารถนาจะออกจากที่คุมขังฉันได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ย่อมปรารถนาออกไปให้พ้นจากคุกคือเวียนว่ายตายเกิดด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีฉันนั้นดังนั้นใครรู้สึกว่าชีวิตการคลองเรือนเป็นคุกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วอย่างงี้ใช้ได้แสดงว่าเราสร้างบารมีใช้ได้แล้วอย่างงี้เนาะต่อมาปัญญาบารมีอุปมาเหมือนกับพระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม่เลือกว่าจะเป็นตระกูลสูงต่ำหรือปานกลางฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมปรารถนาที่จะไต่ถามผู้รู้อยู่ตลอดกลางเนืองนิดฉันนั้นบำเพ็ญปัญญาบารมีอย่างงี้นะต่อมาบำเพ็ญวิริยะบารมีอุปมาเหมือนพญาราชสีห์เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถทั้งหลายฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีความเพียรมั่นไม่ย่อหย่อนในการทำความดีทั้งปวงฉันนั้นอันนี้วิริยะบารมีนะต่อมาขันติบารมีอุปมาเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเวลาบำเพ็ญขันติบารมีท่านทำอย่างนี้นะดังนั้นดูพวกเราเนี่ยจะเอาอย่างท่านก็ได้คืออุปมาเหมือนกับแผ่นดินแม้บุคคลทั้งหลายจะทิ้งสิ่งสกปรกโสโครกเนี่ยลงบนแผ่นดินเนี่ยแต่แผ่นดินไม่เคยขัดเคืองฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมอดทนต่อการสรรเสริญและนินทาฉันนั้นต่อมาสัจจะบารมีพระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีอุปมาเหมือนกับดาวประกายพฤกษ์เมื่อเคยขึ้นประจำอยู่ทางทิศใดก็ย่อมโคจรขึ้นประจำอยู่ในทิศนั้นไม่ว่าฤดูกาลไหนก็ตามเนี่ยข้อ8อธิษฐานบารมีอุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวโยกคลอนด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4ชั้นใดเนี่ยท่านก็จะอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำเติมฉันนั้นข้อ9เมตตาบารมีอุปมาเหมือนน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปคนดีและคนเลวโดยเสมอกันฉันใดเนี่ยท่านก็จะทำใจเช่นนั้นแล้วสุดท้ายก็อุเบกขาบารมีเนี่ยว่าอุปมาเหมือนแผ่นดินเนี่ยที่

คนทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการใดเลยเนี่ยท่านก็จะทำอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบอุเบกขาบารมีซึ่งแม้พวกเราเองเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างท่านแต่การอุปมานั้นน่ะหลวงพี่ว่าเห็นภาพแล้วเราสามารถเอาเยี่ยงอย่างตามท่านได้เลยทีเดียวท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยสมความปรารถนาซึ่งเดี๋ยววันที่31มีนาคมเนี่ยก็เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมกันสักนิดนึง

คุณเท่านั้นที่เขารอคอยนะอยากเข้าถึงทำกันไม่เอ่ยอยากอย่างเงี้ยนะซึ่งการเข้าถึงธรรมนี่ก็เป็นอากาลิโกอะแต่ว่าไม่จำกัดการเวลาเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยทำถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเกิดผัดกับข้าวอยู่เนี่ยแล้วเราทําจิตถูกส่วนได้เนี่ยก็เข้าถึงธรรมช่วงทํากับข้าวนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็เข้าถึงธรรมตอนไหนล่ะก็อย่างเงี้ยเห็นไหมคือจิตถูกส่วนตอนไหนเนี่ยก็เข้าถึงธรรมตอนนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนหลักวิชาเนี่ยซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีความคิดอย่างนี้ซะก่อนว่าการเข้าถึงธรรมนี่เป็นของง่ายหรือของยากซึ่งเรื่องนี้เราก็มาดูคำตอบตรงนี้คือพระธรรมกถึกเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกพระธรรมกถึกองค์หนึ่งว่าใบลานเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่าพอเรียกว่าพระธรรมกถึกองค์นั้นว่าใบลานเปล่าแล้วเนี่ยคือสามารถสอนคนอื่นได้ตั้งเยอะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าถึงธรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยท่านก็รู้ตัวเองเนี่ยก็เลยปลีกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมพอไปบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยก็ไปถึงกับพระอรหันต์ทั้งหลายเงี้ยสุดท้ายได้ครูเนี่ยคือสัมมาเนรผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะระหว่างพระธรรมกถึกกับสัมมาเนรเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเกิดทางโลกเนี่ยก็พระธรรมกถึกถูกไหมแต่ว่าพระสัมมาเนรเนี่ยเป็นคนสอนวิธีหนทางการหลุดพ้นมรรคผลนิพพานให้กับพระธรรมกถึกรูปนั้นสัมมาเนรเนี่ยเด็กเนี่ยจะคิดอะไรซับซ้อนได้ไหมไม่ได้ถูกไหมก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำการเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นของง่ายนี่ไงแต่ว่าที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของยากเนี่ยมันก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยเพราะขนาดเด็กเนี่ยแม้แต่เด็กสมัยตอนที่มียุวะเนี่ยเด็กๆนี่เข้าถึงธรรมกันทั้งนั้นเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมเห็นองค์พระได้เนี่ยแสดงว่ายากเนี่ยไม่ใช่แล้วดังนั้นเราต้องคิดก่อนว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นของง่ายที่ใครๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็มาดูวิธีการเนี่ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเนี่ยเคยให้หลักวิธีการไว้ว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยวิธีการเนี่ยคือหยุดนิ่งเฉยๆก็แค่อย่างนี้ไงซึ่งพระเดชถ้าเกิดเราเคยไปส่วนพระนาวะเนี่ยบนแผ่นแต่เราเคยเห็นไหมว่าหยุดนิ่งเฉยๆได้ไหมแค่นั้นเองถูกไหมนั่นแหละคือวิธีการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้นะคือหยุดนิ่งเฉยๆเนี่ยได้ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยแค่ข้อความเนี้ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจหยุดนิ่งยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนอีกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงธรรมเนี่ยดังนั้นก็ขอแค่ให้กายและใจของเราเนี่ยสบายสบายก็หมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำกายและใจของเราให้มันสบายสบายก็แค่นั้นเองเลยเพราะตัวเราเองก็ประกอบไปด้วยกายกับใจถ้าเกิดกายและใจเนี่ยสบายเสียแล้วเพราะความสบายเนี่ยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเกิดยังรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเส้นติดเนี่ยควรรีบนั่งไม่ไม่ควรเพราะว่ากายเรายังไม่สบายไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรไปทำให้กายสบายก่อนถ้าเกิดตอนจะนั่งสมาธิเนี่ยเกิดเรารู้สึกยังง่วงเหงาหานอนเนี่ยรู้สึกว่าเราเพิ่งเสร็จจากภารกิจงานหยาบมาเนี่ยยังมึนๆอยู่อ่ะควรมานั่งไม่ไม่ควรเราควรไปทำใจของเราเนี่ยให้มันกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเสียก่อนทำให้กายและใจของเราเนี่ยให้สบายทำอย่างนี้แหละเท่านั้นเองเลยเมื่อใดก็ตามที่เราทำแบบนี้แล้วเนี่ยทำถูกแล้วเนี่ยต่อมาก็คือขอให้ทำอย่างที่ถูกเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยคือให้กายและใจของเราเนี่ยให้มันสบายสบาย

ทำให้ทุกๆรอบเลยอย่าให้มีรอบไหนเนี่ยที่กายและใจของเราเนี่ยไม่สบายเลยให้กายและใจของเราเนี่ยทำให้มันสบายทุกรอบเลยแล้วก็สังเกตว่าการที่เราทำกายและใจของเราให้มันสบายและสบายเร็วๆเนี่ยทำยังไงทำแค่นี้เองเลยทำทุกวันอย่างนี้ไงเดี๋ยวไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีความสุขแล้วก็เข้าถึงธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่แปลกอย่างนี้ไงเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยต่อเนื่องเหนื่อยๆ เราจะรู้สึกว่าเหมือนต้องแบกต้องหนักอย่างนี้ไงแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสมาธิไปเนี่ยแม้เรายังไม่เห็นอะไรหรือยังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยแต่ถ้าเราทำถูกหลักวิชานะคือมีกายสบายและมีใจสบายก็ทำถูกหลักวิชาเนี่ยแม้เรานั่งสมาธิในรอบนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นอะไรแต่เรากลับรู้สึกว่าเราได้ความสบายใจกลับคืนมากลับรู้สึกได้ความสุขสดชื่นมาอย่างนี้ไงดังนั้นเนี่ยยิ่งนั่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางโลกยิ่งทำงานรู้สึกยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักยิ่งแบกยิ่งหามแต่เกิดเป็นทางธรรมนี่ยิ่งนั่งกลับรู้สึกใจยิ่งสบายยิ่งมีความสุขยิ่งอยากนั่งถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาอย่างนี้ไงพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยคือแม้เราไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่นะเพราะว่าเราก็มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่ได้คือใจของเราก็จะเป็นกลางๆใจมันก็จะนิ่งไอ้นิ่งเนี่ยแหละที่จะทำให้ใจเราถูกส่วนแล้วก็เข้าถึงธรรมนั่นเองเลยดังนั้นเราก็ลองไปประพฤติปฏิบัติดูเพราะเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็สามารถเนี่ยที่จะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆพระโพธิสัตว์เนี่ยที่อยากจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยเราเองก็สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยมีความสุขแล้วและอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราด้วยเนี่ยทำกันไปเรื่องนี้โลกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเรานะให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลองผ่อนคลายดูสิจ๊ะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ยสองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี้ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะ

แต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหรอกมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจอ่ะชอบใจที่นั่งอย่างนี้เออรู้สึกไม่ยากความรู้สึกมันไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทำอะไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนิ่งนุ่มสบาย

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้นะจากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆโตแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จังนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะเชงีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้และก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้แล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่จะถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลย

็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะจะก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์

แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสัก 2-3 นาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานให้ทบทวนสัก 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือจะปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบ้างว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่ง

ิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญจึงนึกเราปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยเนี่ยใจมันก็ลึบรวมเข้าไปข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าเนี่ยมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมใจความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเหยียบเหลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกลายกับมีแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์เรามองไม่เห็นมันดึงแล้วเคลื่อนลงไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปแต่ถ้าพรวดพราดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะภาวาจะภาวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราถ้าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกม้าตายตอนนี้

ทั้งที่มันกำลังจะดีมากมากเขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยเฉยเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยและเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้นะไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้นะบางทีรู้มากก็อยากนานพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยพอดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆปรากฏมันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายให้ใจสบาย

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพ์พิมพ์นั่งหน้ายิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราผัสสะผัสสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยใ

างให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เคยความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยาก

พราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราดีแล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความ

ลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงไปติดข้างนอกพยามรก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมากเหมือนเพชรใสๆมากหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลาง

ที่เป็นแนวดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงดำใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยตรงกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธรรมที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุด

นิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% การนึก 5% ชัดเจน 10% การนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนมนมด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามต
ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่าง

กระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็แห่งระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ